0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today?
3: I'm
0: good.
3: And you?
0: I'm very well, thanks for asking. Okay. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan. Or you can call me Teacher Pin as well. Okay, welcome student and everyone here, include you, student on the LTV. Okay guys, today we're going to talk about tidy or messy. This is the topic for today. Who like tidy? Who like messy? Okay, I talk about the verb tidy or messy. What do you think? Okay, before going to the lesson, we have to look at the objective for today first. We have 3 points. The first one, you'll be able to pronounce vocabulary about housework. Number two, you'll be able to describe the frequency of housework activities. And the last one, you'll be able to write the sentences about how work. Do you know the word how work means? Do you know? Housework. What is it? Ah, that's right. It's not the same as homework, right? Homework is something that you have to do and send to your teacher, right? Or hand to the teacher. But housework is something that you have to do at home. What is it? Okay, you have to look at the picture first. The picture on the left side and the right side. Look at this picture. And then I have a question. I have some question for you. Which room is better? The left on your side or the right on your side? Which one is better?
4: Left.
0: All right.
4: Left.
0: Okay, which room would you prefer? Do you know the word prefer? Prefer is something you like best, you like more. Which one? The left side of you or the right side of you? Left, right. ทำไมถึงชอบห้องนี้มากกว่าคะ มันดูสะอาดแล้วก็ดูเป็นระเบียบใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบห้องไหนเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งห้องนะคะ Look at these pictures. We have 2 pictures. The left or the right? Which one? Okay. Why do you think keeping spaces tidy is important and why? Do you think it is important to clean your room? Is it important? Yes or no? Yes, you have to keep everything clean, right? So why? นะคะ ทำไมเราจะต้องจัดห้องให้เรียบร้อย ทำไมเราต้องทำความสะอาด เพราะว่าอะไรเอ่ย ถ้าเกิดห้องเราเป็นแบบนี้ เราจะหาของเจอไหม
5: ไม่เจ
0: ออาจจะเจอยากหน่อยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะจัดห้องให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการหาสิ่งของนะคะ รวมถึงสุขภาพของนักเรียนด้วย ถ้านักเรียนห้องรกสกปรกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเชื้อโรคใช่ไหมก็จะสะสมเราก็จะหายใจเข้าไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็คือบทเรียนของเรานะคะ tidy or messy this one is tidy the next one is messy messy นักเรียนเข้าใจความหมายของ tidy กับ messy หรือยังดูจากภาพก็ได้ความหมายของคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะ the next is match the jigsaw I think you got your picture card, right? ขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะคุณครูรบกวนมอบบัตรคำนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นลักษณะจิ๊กซอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนนำบัตรคำนะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาแล้วก็เทลงที่โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ3 นาทีในการต่อจิ๊กซอให้เป็นคู่นะคะดูภาพและก็คำศัพท์ให้

0: Everyone, time is up. Time is up. Okay. Hand. Hand up. Hand up. Hand up. Everyone, hand up. Okay. Have you finished? Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. I think you have done it. Okay. เราเรียงคำศัพท์นะคะจับคู่ไว้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ Okay. If you finish, I'm going to the next part. Okay. Can I move to the next part?ไปต่อเลยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์แต่ละคำนะคะ Everyone look at the picture look at the picture and then you have to pronounce the word okay you have to pronounce the word the word number one look at the picture what is it
3: cook.
0: What is she doing
3: cook.
0: She is cooking right this word is
4: cook
0: everyone say cook
3: cook
0: cook cook,
3: cook.Cook.
0: Very good. It's the short one. Cook. Okay. อย่าลืมออกเสียงคำนี้นะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะ Cook. ดีมากคำนี้ถ้าตรงแล้วนักเรียนก็เก็บคำศัพท์เอาไว้ที่บนโต๊ะของตัวเองเลยนะคะเพื่อเราจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปด้วย The next word. What is he doing? What is he doing?
5: Sweep the floor.
0: He's doing something. He is.
4: Sweep the floor.
5: Sweep the floor.
0: He is sweeping the floor. Everyone say, sweep the floor.
5: Sweep the floor.
0: One more time. Sweep the floor.
5: Sweep the floor.
0: Okay. Sweep the floor ก็คือการทำอะไรคะกวาดนั่นเองนักเรียนจำวิธีออกเสียงด้วยนะคะนักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปนะช่วยกันจำนะแต่ละกลุ่มช่วยกันจำนะคะว่าแต่ละคำออกเสียงว่าอะไรต่อไปเราสวีปไปแล้วกวาดไปแล้วก็ต้องถูหรือว่า
4: mop the floor
0: okay one more time everybody mop the floor
5: mop the floor
0: okay mop the floor นะคะก็คือการถูพื้นนั่นเองนะคะมีนักเรียนบอกว่าไม้ mop ใช่ไหมนักเรียนเรียกไม้ถูว่าไม้ mop นะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการจำนะคะคำว่า mop the floor คือการถูนั่นเองต่อไป What is he doing? He is watching something. He is watching something. He cleaning, watching. We called
4: wash the dishes.
5: Wash the dishes.
0: Everyone say wash the dishes.
5: Wash the dishes.
0: Okay, you can say do the dishes. It's the same. Do the dishes or wash the dishes. It's the same meaning. Okay. Okay. Good one.Are you okay? Okay. Wash the dishes or do the dishes is okay. นักเรียนเลือกใช้ได้สองคำนะคะต่อไป Okay. You can check your answer. Okay. What is she doing? She put some clothes into the washing machine. She is
4: do laundry.
0: She is doing laundry. Everyone say do laundry.
5: Do laundry.
0: One more time. Do laundry.
5: Do laundry.
0: Do laundry ก็คือทั้งซักทั้งตากทุกอย่างรวมกันเรียกว่าการซักตากแบบนี้ก็ได้นะคะคือคำทุกอย่างเกี่ยวกับผ้านั่นเองซักผ้าตากผ้านะคะต่อไป Are you ready for the next one?
2: Yes.
0: Yes. Okay. What is he doing? What do you think?I think so. ในภาพนะคะเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู
6: ่
0: เก็บที่นอนเขาเรียกว่า
4: make the bed
0: make the bed one more time make the bed
5: make the bed
0: who made the bed in the morning เมื่อเช้าใครเก็บที่นอนบ้าง who made the bed right okay everyone said make the bed
5: make the bed
0: ดีมาก good job next oneWhat is she doing? เขากำลังดูดฝุ่นถูกต้องนะคะในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาอังกฤษเราใช้คำนี
4: ้ Vacuum the floor.
5: Vacuum the floor.
0: ฟังอีกหนึ่งรอบนะฟังอีกไหมคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะนักเรียน Listen carefully. Okay, are you ready?
5: Yes.
4: Vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. That's right. Vacuum. ตัว V นะคะจะมีเสียง F เหมือนเสียงฟอฟันเล็กน้อยเขาเรียกออกเสียงว่า Vacuum the floor. Everyone say vacuum the floor.
3: Vacuum the floor.
0: ก็คือการดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะคะต่อไป the next one. What is he doing? What is he doing? What is this guy doing? He
4: water the plants.
0: He is watering the plants. Okay, you can say water the plants.
3: Water the plants.
0: One more time. Water the plants. คำนี้เราเรียนไปแล้วประมาณ 1-2 ครั้งแล้วใช่ไหมคะคำนี้ water the plants ก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะ water ตัวนี้ไม่ใช่คำนามแต่เป็นคำกริยานะคะ water ต่อไป what is she doing with her cats she give the cat some food we can say
4: feed the pets
0: one more timeFeed the pets.
3: Feed the pets.
0: Feed ก็คือการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะจริงๆตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชนิดของสัตว์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น she is feeding the cat นะคะหรือว่า she is feeding the dog แบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ในภาพหรือว่าสิ่งที่เรากำลังบรรยายอยู่นั้นคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะจงนะคะเราใช้คำว่า the pets จะแปลว่าอะไร pets สัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยง feed the petsEveryone say feed the pets.
3: Feed the pets.
0: Good job. Next one. What is she doing? What do you think?
3: Dude.
0: What is it? What is it?
3: Dutch.
0: That's right.
4: Dutch.
0: Okay. Everyone say.

0: dashed.
1: Dashed.
0: Dashed
2: to.
0: Dashed.
1: Dashed.
0: Dashed.
1: One more time. Dashed.
0: Dashed.
1: Very good one. The next one. Look at the picture. Is it clean?
3: Yes.
1: Is it completely? Is it complete? ทุกอย่างอยู่กับที่หมดเลยสะอาดหมดเลยเขาเรียกว่า
4: tidy up
1: tidy up
0: tidy up
1: one more time tidy up
0: tidy up
1: ก็คือการที่เราจัดเรียงของเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยนั่นเอง the next the last I think the last one what is she doing she is
4: take out the garbage
1: okay I willLet you listen again.
4: Take out the garbage.
0: Take out the garbage.
1: One more time. Take out the garbage.
0: Take out the garbage.
1: เสียงตรงนี้นะคะเป็นเสียงเจอจอจาน Take out the garbage.
0: Take out the garbage.
1: Very good. Okay, student on the LTV, don't forget to pronounce the word correctly. นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพราะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปถามวันนี้ทิเชอร์มีเกร็ดความรู้นะคะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำหนึ่งนักเรียนรู้จัก adverb ไหมคะ
3: รู้จัก
1: adverb คืออะไร adverb คืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จัก adverb of frequency นะคะผ่านกิจกรรม let's talk about housework เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานบ้านนี่แหละภายใต้ adverb of frequency ดูก่อนหน้าตานี้คุ้นๆไหมคะ
3: คุ้น
1: มากคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
0: always
1: okay everyone say always
0: always
1: okay if you see s don't forget to pronounce soundOne more time. Always.
0: Always.
1: Always. ก็คือความสิ่งที่เราทำกี่เปอร์เซ็นต์คะ How many percent? 100%. คำว่า adverb of frequency จะบอกความบ่อยของกิจกรรมที่เราทำนะคะวันนี้เราพูดถึงกิจกรรมอะไรเอ่ยงานบ้านใช่ไหมนักเรียนทำงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้กันตามนี้เลย100% is always.
0: Always.
1: Okay, what about this one?
0: Usually.
1: Okay, everyone say usually.
0: Usually.
1: Usually.
0: Usually.
1: Usually.
0: Usually.
1: Usually is around 90% นะคะ Always คือทำสม่ำเสมอUsually คือทำแบบปกติทำอยู่เรื่อยๆเลยทำปกตินะคะ 90% What about this one?
3: Often.
0: Often.
1: Often or often? Which one? What do you think? We have to pronounce often.
0: Often.
1: One more time. Often.
0: Often.
1: Often แปลว่าบ่อยนะคะบ่อยทำอยู่บ่อยๆประมาณ 70% Right? Next one isDon't forget to pronounce
3: sometimes.
1: Sometimes ก็คือทำเป็นบางครั้งบางคราวนะคะ 50% ถ้าสิ่งที่นักเรียนไม่ค่อยจะได้ทำล่ะคะออกเสียงว่าอย่างไร
0: Seldom
1: โอเค Seldom
0: Seldom
1: And the last one
0: Never
1: Something you ไม่เคยทำเลย You can say never
0: Never
1: okay. Again Always
0: Always
1: Usually
0: Usually.
1: Often. Everyone say often.
0: Often.
1: Sometimes.
0: Sometimes.
1: Seldom.
0: Seldom.
1: And never.
0: Never.
1: ไหนลองดูนะคะดูที่เปอร์เซ็นต์ของมันเดี๋ยวที่เชิญจะยกตัวอย่างการสร้างประโยคที่ใช้ adverb of frequency เข้ามาประกอบด้วยนะคะตามโครงสร้างแล้วเราจะใช้ประธานในประโยคขึ้นมาก่อนตามด้วย adverb of frequency ทั้งหมดเลยแล้วตามด้วย verb ยกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะว่าทีเชอร์ทำอะไรบ่อยแค่ไหนเกี่ยวกับงานบ้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนก็ต้องปรับข้อมูลเป็นของตัวเองนะ Do you understand?
0: Yes
1: I think you understand Okay the first one the first sentence for teacher Pin I always make the bed What about you? How often do you make the bed?
3: Usually
1: What about you? Let's think about it.
3: Never.

0: Second one, I usually vacuum the floor. ทิชชูปิ่นเนี่ยเป็นคนที่เห็นฝุ่นไม่ได้เลยที่จะดูดฝุ่นตลอดนะคะเพราะว่าที่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเศษผมมันก็จะหล่นอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้น I usually vacuum the floor. What about you? How often do you vacuum the floor?
1: Sometimes,
0: right? Okay. And I often wash dishes. ทิชชูจะต้องกลับบ้านไปล้างจานให้คุณแม่ทุกวันนะคะโอเคทิชชูสามารถบอกว่า I often washDishes or what the dishes is okay. ต่อไป sometime I sometimes mop the floor. ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยทิชเชอร์จะถูบ้านประมาณ 1-2 ครั้งนะคะโอเคทิชเชอร์ก็เลยเลือกใช้คำว่า sometimes เพราะว่าทำเป็นบางครั้งแต่สิ่งที่ทิชเชอร์ทำน้อยคืออะไร I seldom dust the furniture. ทิชเชอร์ไม่ค่อยได้ปัดฝุ่นที่เฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่นะคะเพราะส่วนใหญ่ทิชชู่ก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปแล้วเลยไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่นะคะ and the last one something I never do I never water the plants ทิชชู่ไม่เคยรดน้ำต้นไม้เลยเพราะว่าหน้าที่นี้จะเป็นของคุณแม่นะคะlet's think about yourself ทีนี้ลองวิเคราะห์นะคะรูปประโยคดูเราใช้ประธานตามด้วย adverb of frequency นะคะหรือกริยาวิเศษที่เราบอกความถี่นะคะเขาเรียกว่าคำที่ใช้บอกความถี่แล้วเราก็ตามด้วยคำกริยาลงมาแบบนี้แบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะนักเรียนอยากจะอาสาทีละกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มหรือนักเรียนอยากจะให้ทีเชอร์สุ่มจากบัตรเลขที่จะสุ่มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดโอกาสก่อนเดี๋ยวทิชเชอร์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นอาสาก่อน Who wants to be the volunteer ใครอยากตอบคำถามมีไหมโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะถามนักเรียนว่า How often do you do your housework นักเรียนก็เลือกตอบได้นะคะทิชเชอร์ถามแบบรวมๆว่านักเรียนเนี่ยทำงานบ้านบ่อยแค่ไหน How often do you do your housework แล้วนักเรียนก็เลือกตอบได้นักเรียนจะใช้สิ่งที่ทำเสมอก็ได้ทำบางครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางนะคะเดี๋ยวพอเพื่อนที่อาสาตอบเสร็จต่อไปเธอจะสุ่มแล้วนะโอเคโอเค please welcome Burger clap your hand for Burger okay Burger you have to listen the teacher first and then you answer okay
2: okay
0: okay, okay. everyone are you readyOkay, listen. Okay, Burger, how often do you do your housework?
2: Housework.
0: ทำงานบ้านบ่อยไหมคะแล้วทำอะไร
2: Seldom.
0: Seldom.
2: Yeah.
0: Okay, you can say I
2: seldom
0: do housework.
2: Do housework.
0: One more time.
2: I seldom do housework.
0: Clap your hand for Burger. Good job.Burger บอกว่า I seldom do housework okay sit down please Burger บอกว่าไม่ค่อยได้ทำงานบ้านเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามก่อนดีกว่าแล้วก็สุ่มชนิดของกิจกรรมดีไหมสุ่มนักเรียนด้วยเดี๋ยวทีเชอร์ลองสุ่มดูสิทีเชอร์จะเลือกคำว่าเอาคำง่ายก่อนนะคะ make the bed ทีเชอร์จะถามว่าHow often do you make bed? และคนที่จะต้องตอบคือ number two. Who is number two? Okay. Teacher will ask you again, and you can copy like this. Teacher ถามว่า what? How often do you make the bed?Seldom, right? You can make the sentence, I seldom make the bed. Okay, one more time. Take the microphone, please.
3: I seldom make a pig.
0: I seldom make the bed. One more time.
3: I seldom make a pig.
0: Make the bed.
3: Make the pig.
0: One more time.
3: I seldom make the pig.
0: I seldom make the bed. Clap your hand for your friend. Good job.Okay, next one, let's see. I will choose this word. What is it? Mop the floor. แปลว่าอะไรคะ mop the floor?
1: ถ
0: ู
1: พื
0: ้
1: น
0: ถูพื้นโอเคนักเรียนที่จะตอบนะคะทีเชอร์ถามว่า how often do you mop the floor? นักเรียนถูพื้นบ่อยแค่ไหนนักเรียนลองดูตัวอย่างคำตอบก็ได้บนกระดานและทีเชอร์จะเลือก number 19 who is 19โอ้เอวา how often do you mop the floor
4: I sometimes mop the floor
0: clap your hand for Eva Eva sometimes mops the floor okay the next one is oh I think everyone have to do that wash dishes or wash the dishes it's okay what is it wash the dishes what is it okay.I will pick number 5. Very close. Okay. Very close to me. Okay, ping pong. Are you ready?
5: Yes.
0: How often do you wash dishes?
5: I usually wash dishes.
0: Clap your hand for ping pong. Good job. สุ่มมาแล้วกี่คนเอ่ยสุ่มมาแล้ว3อาสาแล้ว1เอาอีกกี่คนดีนะโอเค The next one I choose this word vacuum the floor ใครที่ดูดฝุ่นบ่อยๆโอเคโอเค everyone repeat after teacher again vacuum the floor
6: vacuum the floor
0: โอเค so I will pick number 10 where's number 10 โอเคทรงทำOkay, listen to the teacher first. How often do you vacuum the floor?
3: I usually vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. Clap your hand for Song Tham. Good job. ทำบ่อยๆเลยใช่ไหมคะ Okay, ต่อไปคำว่าอะไรดีนะ I heard something like interesting sound, right? Okay. I think this one.
7: Sweep.
0: What does this mean, sweep? Something you do before you mop, you have to sweep the floor. Number 24. Which one? Okay, darling, how often do you sweep the floor?
8: I sometimes sweep the floor.
0: I sometimes sweep?
8: Sweep.The floor.
0: Okay, one more time.
8: I sometimes sweep the floor.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, I got like 6 students. Who want more? อยากให้สูบอีกไหมคะ Okay. I think it's the last one. The last one. The last one. Okay. What is it one? Do laundry. Do the laundry.ใครชอบซักผ้าตากผ้าบ้างเขาเรียกคำนี้ว่า do laundry do laundry or do the laundry is the same meaning okay I will pick 16 who is 16 okay คำนี
9: ้ I always do the laundry
0: You always do the laundry. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. เห็นไหมคะว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเปิดใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ adapt เอาคำต่างๆมารวมกันตามโครงสร้างที่ทีเชอร์บอกเอาไว้นะคะดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะทำงานบ้านบ่อยหรือเปล่าถ้าทำงานบ้านบ่อยเนี่ยสามารถฝึกใช้ประโยคต่างๆนี้ตามที่ทีเชอร์สอนไว้ได้เลยนะคะต่อไป time to do your worksheet worksheet number 39 let's tidy up okay have you got this one นักเรียนจะได้รับใบงานนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคคำศัพท์ก็นำไว้ใช้ก่อนได้นะคะนักเรียนโอเค all right Look at the example. The example. ตัวอย่างนะคะจากคำสั่งใบงานนี้นะคะบอกว่าให้นักเรียน everyone you have to look at the pictures and write sentences about each chore คำว่า chore ตัวนี้มีความหมายเหมือน housework เลยนักเรียนแปลว่างานบ้านเหมือนกันนะคะแปลว่างานที่นักเรียนทำอยู่เป็นประจำนั่นเองและทีเชอร์ก็ให้ adverb of frequency มาแบบนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ always usually often sometimes seldomand never นักเรียนดูภาพและนักเรียนก็ต้องให้ข้อมูลของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างยกตัวอย่างภาพแรกคำนี้นักเรียนอาจจะไม่ได้มีในบัตรคำนะคะคำนี้คือ iron clothes นักเรียนทำสิ่งนี้ไหมเอ่ยคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ร
0: ีดผ้านะคะในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่าโอเคกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม1 iron clothes iron clothes แปลว่าเราทำอะไรอยู่
10: รีดผ้าร
0: ีดผ้านะคะถ้าเป็นทีเชอร์ก็จะบอกว่า I sometimes iron clothes แบบนี้แล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนล่ะคะนักเรียนรีดผ้าบ่อยแค่ไหนนักเรียนก็เลือก adverb of frequency ให้ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนได้เลยคุณครูพูดอย่างนี้เด็กๆเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้อที่1 number 1 what is the word give me the word the word isSweep the floor. You have to write down your own information. Your own information. ใส่ข้อมูลของนักเรียนไปเลยนะคะว่านักเรียนกวาดบ้านบ่อยแค่ไหน Adverb of frequency ด้านบนแล้วสร้างให้เป็นประโยคนะคะ You have to start with subject followed by adverb of frequency and then put some word. Okay, I give you around 3 minutes.3 to 5 I will do it first okay take your time นักเรียนเขียนเลยนะคะ

0: โอเค everyone ทามิซ่าทามิซ่า put your pen down วางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันว่าแต่ละข้อนักเรียนตอบได้ไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันบอกคำศัพท์ในข้อที่1ไปแล้วนะคะถ้าในใบงานไม่มีคำศัพท์นักเรียนก็สามารถดูบัตรคำที่ทีเชอร์ให้ทำจิ๊กซอว์ไว้ประกอบการทำใบงานได้นะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะโอเค are you ready for the next part
1: yeah
0: พร้อมหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมนะคะทำตัวให้พร้อมนะคะ thank you โอเค picture number 1 can you read this for me please sweep the floor สิ่งที่เขาทำคือเขากำลังกวาดบ้านแล้วนักเรียนล่ะคะ how often do you sweep the floor
2: sometimes
0: okay. ประโยคตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัว teacher ปิ่น teacher บอกว่า I always sweep the floor นักเรียนก็เปลี่ยนคำว่า always เป็นข้อมูลของตัวเองตามนี้เลยเดี๋ยวข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบโอเค thank you ค่ะ group 3 thank you
3: okay. I sometimes sweep the floor
0: you sometimes sweep yes. the floor clap your hand for thank youเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเรานะคะชื่อว่า thank you บอกว่า he sometimes sweeps the floor ดีมากเลย the next one number 2 can you give me the word of the picture can you give me the word what is he or she doing what dishes or what the dishes is the same meaning นักเรียนจะใส่ the ก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะเจาะจงกลุ่มจานตรงนั้นแต่ถ้าคำว่า wash dishes ก็คือการล้างจานทั่วไปนี่แหละนะคะโอเคคำนี้นักเรียนจะตอบอะไรถ้าเป็นทิชเชอร์ปิ่น I always wash dishes ด้วยความที่ทิชเชอร์ปิ่นเป็นแม่บ้านนะคะก็จะทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยบ่อยมากเลย So what about you student โอเคทรงทำค่ะทรงทำอยากบอกใช่ไหมมาบอกเลย How often do you wash dishes
3: I usually wash dishes
0: You usually wash dishes. Clap your hand for Song Tam. Good job. Song Tam, นะคะ เพื่อนของเรานะคะ Song Tam usually washes dishes. ดีมากนะคะ ต่อไป number 3. Okay, what is it? What is he or she doing? What is this word? The word. Give me the word first. คำศัพท์คำนี้คือvacuum the floor นะคะการดูดฝุ่น vacuum the floor ถ้าเป็นทิชเชอร์ปิ่นนะคะ I usually vacuum the floor นะคะทิชเชอร์ปิ่นก็ทำเป็นปกติเลยทำแทบทุกวันเลยนะคะข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยใครจะเป็นคนแชร์ถ้าไม่มีทิชเชอร์จะสุ่มต่อไปนะสุ่มเหรอเด็กๆชอบความตื่นเต้นนะคะทรงทำตอบแล้ว13 okay we are
4: I never vacuum the floor
0: you never vacuum the floor okay clap your hand for we are we are บอกว่า we are ยังไม่เคยดูดฝุ่นเลยนะคะโอ้โชคดีมากเลยนะคะ number 4 look at the picturewhat is the word อันนี้เป็นภาพจากมุมด้านในของเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ do the laundry โอเค I usually do the laundry สำหรับทิชเชอร์ปิ่นนะคะ I usually do the laundry what about you
5: one
0: โอเควันนี้ทิชเชอร์ยังไม่ได้

0: เสียงณเดชน์เลยโอเคซาน่า please ณเดชน์ how often do you do the laundry
1: I sometimes do the laundry
0: clap your hand for ณเดชน์ good job the last one is take off the garbage take off the garbage โอเคทีเชอร์ปิ่นนะคะI often take out the garbage. Okay, I always take out the garbage. What about you? มีณเดชน์แล้วจะขาดยาย่าไม่ได้โอเคณเดชน์ใครเป็นยาย่าในกลุ่มของณเดชน์คะโอเค Stand up please stand up. How often do you take out the garbage?
2: I often take out the garden.
0: She often takes out the garbage. Clap your hand for yaya.มีใครอยากจะแชร์ข้อมูลตัวเองอีกไหมโอเคเบอร์เกอร์ How often do you take off the garbage
3: I usually take out the garbage
0: I usually take off the
3: garbage
0: okay clap your hand for burger เบอร์เกอร์บอกว่า usually ใช่ไหมคะทำเป็นปกติเลยเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านนั่นเองค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะหรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มีคำว่าอะไรบ้าง
4: always
0: usually often
4: sometimes
0: seldom
4: never
0: โอเคนักเรียนระวังคำนี้นะคะคำว่า often มันเขียนว่ามันใช้ตัว t แต่มันไม่ได้ออกเสียงตัว t นะคะเป็น often not often
4: often
0: not often everyone say it again often okay good job สำหรับโครงสร้างนะคะที่เป็นประโยคนะคะนักเรียนจะต้องใช้ประธานนะคะ
4: subject
0: ก็คือตัวของนักเรียนเองหรือข้อมูลของผู้อื่นตามด้วย adverb of frequencyและตามด้วยกิจกรรมที่เขาทำหรือกริยาช่องที่1 นะคะเหมือนที่นักเรียนทำในใบงานเลยนะคะ adverb of frequency ก็มีตามนี้ always usually often sometimes seldom and never แต่นักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาวิเศษนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้ครูนำเสนอให้นักเรียนทั้งหมด6คำศัพท์ด้วยกันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำอื่นเพิ่มเติมนักเรียนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น I always make the bed in the morning ครูปิ่นจะเก็บที่นอนตอนเช้าทุกครั้งนะคะและหวังว่านักเรียนทุกคนก็จะทำเป็นกิจวัตรของตัวเองเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการฝึกวินัยไปในตัวด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ The next lesson is tidy up เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดจำสิ่งที่เรียนวันนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาต่อกันอีกนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานชุดคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมเอาไว้ให้รบกวนครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our class for today I hope you use English every day okay and I hope you guys help your parents to do the housework a lot อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านด้วยนะคะ everyone I love to see you next time have a nice day see you next time
5: thank you the teacher
6: Thank you, teacher.
0: Bye bye.
6: Bye bye.

0: กรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกัน
1: จุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที
1: ่
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย
1: ่
0: าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: ณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเลื่อยๆป่าโมดอนแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้

0: เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในช่วงนี้การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเรายังศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขนั่นแปลว่าเป็นงานเขียนที่เรานั้นอยากที่จะทำเพื่อให้เกิดความสุขนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในครั้งที่3ของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
1: เราอยากงานเขียนในความทรงจำแล้วอยากสร้างผลงานได
0: ้ข้อ2ครับ
1: นำเสนอผลงานจากการสร้างผลงาน
0: และข้อ3ครับนั่นแปลว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นที่แน่นอนและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูเจมมีกิจกรรมชวนคิดที่เป็นคำถามเดียวกับคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนต้องมีพัฒนาการก็คือเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับว่าเราได้มีการไปใส่รายละเอียดหรือว่ามีการวางแผนอะไรใดๆบ้างซึ่งคำถามชวนคิดในวันนี้ก็มีดังนี้ครับจากการมอบหมายภาระงานในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปฏิบัติอะไรไปบ้างและมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่ฉะนั้นคำตอบที่คุณครูเจมอยากได้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นคำตอบที่มีแนวโน้มของการพัฒนาผลงานไปเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันระดมความคิดแล้วก็เตรียมส่งตัวแทนเป็นคนตอบนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองปรับตามความเหมาะสมว่าถ้านักเรียนมีการจับกลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยจะให้ใครเป็นผู้ตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางหรือจะเป็นการระดมความคิดกันในกลุ่มก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางในหลายๆกลุ่มหลายๆโรงเรียนนะครับร่วมกันระดมความคิดจากประเด็นที่คุณครูได้ให้ไว้บนจอว่าจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างในประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2คือนักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆหรือไม่นะครับก็เช่นเดิมนะขอให้การตอบในวันนี้ยังคงตอบเรียงตั้งแต่กลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางฟังดูและลองดูว่าปัญหาของนักเรียนต้นทางหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำไปเนี่ยจะมีความคาบเกี่ยวหรือว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับนักเรียนปลายทางอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: ก็ได้มีการไปหาข้อมูลของนิทานลูกหมู3ตัวเพิ่มขึ้นและชี้นำและนำเนื้อเรื่องมาดัดแปลงให้มีความน่าสนใจมากขึ้นครับ
0: ในปลายทางที่เราต้องการจะทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าอยากจะนำเสนองานเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบไหนครับคือเมื่อกี้ทราบแล้วว่าเอานิทานแล้วก็คือมีการไปหาข้อมูลนิทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาเนื้อหามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยทีนี้ปลายทางที่อยากจะเห็นผลงานชิ้นนี้ครับอยากจะเอาออกมาเป็นแนวไหนครับ
1: แผนผังครับ
0: เป็นลักษณะคล้ายๆหนังสือแล้วก็มีตัวแผนผังออกมาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองวางแผนดูนะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นักเรียนปลายทางนะครับได้มีการวางแผนการหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบนักเรียนกลุ่มแรกหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของการทำงานชิ้นนี้ครับมีการสอดแทรกข้อคิดหรือว่าประโยชน์ให้กับผู้ที่มาอ่านให้กับเราไหมครับ
1: มีครับ
0: มีการสอดแทรกประโยชน์ใช่ไหมครับก็ลองทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถึงในช่วงท้ายของกิจกรรมนี้ก็จะได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นมานำเสนอครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กลุ่มที่2ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้ตอบนักเรียนปลายทางฟังครับเชิญครับ
2: ได้คัดเลือกหนังสือมานะครับคือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และสงกรานต์ครับเพื่อนำมาค้นหาข้อมูลเพิ่มและนำมาคัดดัดแปลงไฟล์เป็นเรื่องราวต่างๆครับสมุดที่จะทำนะครับคือสมุดเล่มเล็กครับ
0: อันนี้จะต้องตั้งใจที่จะทำเป็นสมุดเล่มเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบนโต๊ะนะขออนุญาตเดินลงไปนะครับเห็นบนโต๊ะก็คือจะเป็นหนังสือสารานุกรมนะครับอันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูนะครับว่าปกติแล้วจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลครูเคยสอนไปในหน่วยแรกก็คือเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเนี่ยยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราหาข้อมูลอะไรใดๆเนี่ยการหาจากอินเทอร์เน็ตนั้นก็รวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะหาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าการหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ย่อมจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตรงนะครับอย่างอันนี้ก็หาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนนะครับวันนี้นักเรียนหยิบเล่มที่13กับ35ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ดีกว่านะนักเรียนปลายทางนะครับอันนี้อย่างแหล่งเรียนรู้ต้นทางก็คือเราเนี่ยได้มีการนักเรียนได้มีการไปหาหนังสือฉบับนี้มาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเอาหนังสือมาแล้วก็คงจะใช้ทรัพยากรตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พัฒนาไปสู่การทำหนังสือเล่มเล็กได้นะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลงานเพราะว่าทำเรื่องของสงกรานต์นั่นเองนะครับอ่ะก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนได้มีการใช้หนังสือสารานุกรมแบบนี้บ้างนะครับถ้ามีก็ลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้เล่มไหนใช้เล่มเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่มีใครใช้เรื่องเดียวก็คือวันสงกรานต์หรือไม่นะลองตอบให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการหยิบขึ้นมาตรงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยครับนักเรียนต้นทางครับหนังสือสารานุกรมของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นก็คือว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหยิบเป็นเล่มแล้วมีบริการในเว็บไซต์แต่ว่าถ้านักเรียนสามารถไปหาเป็นเล่มได้ก็ดีเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกอ่านได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนระบบเครือข่ายไม่เสถียรก็ ไม่สามารถเข้าอ่านได้แบบนี้เป็นต้นก็ถือว่านักเรียนสามารถเตรียมตัวได้ดีอย่างยิ่งนะครับชื่นชมนะครับก็ให้กำลังใจในการทำต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับเป็นคนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
3: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้ทำเป็นเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: ครับ
3: 1นะคะได้ค้นหาข้อมูลตามงานเขียนค่ะ2นะคะอ้างอิงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องค่ะ
0: ครับ
3: ปัญหานะคะข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
0: ก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายๆกับในครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าข้อมูลที่หาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับทีนี้เราเอาเรื่องโจรสลัดกับอะไรนะครับขออนุญาตอีกทีหนึ่ง
3: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามกลุ่มนี้ครับทั้งกลุ่มเลยครับว่าตอนที่เรามีการวางแผนทำไมถึงอยากจะทำเรื่องนี้ครับตอบได้เลยครับไม่ต้องมีไมโครโฟนก็ได้ครับยังไงนะฮะ
3: คนในกลุ่มชอบในการผจญภัยค่ะ
0: อ๋อคนในกลุ่มชอบงานเขียนที่เป็นลักษณะแนวผจญภัยจึงอยากสร้างสรรค์เป็นงานเขียนเพิ่มเติมออกมาใช่ไหมครับทีนี้ในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าจากการที่นำเอางานเขียนชิ้นนี้มาเนี่ยต้องการจะนำเสนองานเขียนแบบนี้เป็นรูปแบบอะไรครับ
3: หนังสือค่ะ
0: เป็นหนังสือแบบไหนครับ
3: เป็นหนังสือพวกหนังสือการ์ตูนค่ะ
0: อ๋อจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีบทบรรยายให้ความรู้แล้วก็มีภาพประกอบใช่ไหมครับทีนี้ตอนจะทำภาพประกอบเนี่ยได้วางแผนไหมว่าเราจะทำยังไงครับวาดเองหรือว่าจะให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยครับหรือยังไงครับ
3: หาจากแหล่งข้อมูลค่ะ
0: ฉะนั้นการหาจากแหล่งข้อมูลหาได้แต่ว่าคุณครูฝากนิดนึงว่าถ้าเรามีความสามารถในด้านงานศิลป์เนี่ยสามารถวาดเป็นภาพขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งในการหยิบมาทั้งหมดเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยสอนนักเรียนต้นทางปลายทางไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อให้งานเขียนของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ผ่านมา3กลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่กลุ่มที่4ได้เลยครับเชิญตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบครับ
4: ชั่วโมงที่แล้วนะคะได้ออกแบบป๊อปอัพค่ะและไปค้นหาการทำป๊อปอัพในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะอุปสรรคนะคะคือความคิดเห็นในการทำป๊อปอัพแตกต่างกันจึงขัดแย้งกันค่ะ
0: ครับ
4: แก้ปัญหาโดยการโหวตเอาเสียงมากค่ะ
0: ใช้เป็นการไปหาข้อมูลก่อนประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกนักเรียนตอบคุณครูมาว่านักเรียนได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำป๊อปอัพซึ่งถือว่าจะต้องใช้ความสามารถทางด้านของการพับกระดาษนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับให้เกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ตอบคุณครูมาครับว่านักเรียนเนี่ยได้มีการไปค้นหาในแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะหนึ่งนะครับที่คุณครูทั้งปลายทางนะครับควรที่จะให้นักเรียนเขาได้มีอิสระในการค้นหาแต่ว่าในอิสระตรงนี้ก็จะต้องมีการพูดเพิ่มเติมว่าเราจะต้องค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับอย่างนักเรียนนี้ก็ได้มีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเวลามานะครับเพราะว่านักเรียนได้มาหาคุณครูเจมส์นะครับซึ่งเป็นคุณครูต้นทางบอกว่าอยากจะทำป๊อปอัพแล้วก็ได้มีการไปลงความเห็นปรากฏว่าความเห็นในช่วงแรกนั้นอาจจะยังไม่ตรงกันซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณครูปลายทางเพราะว่าในการทำงานนั้นมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าคำว่ากระทบกระทั่งกันตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าเราตีกันจนแบบเลือดตกยางออกไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราคุยกันด้วยเหตุและผลถูกต้องไหมครับฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพอนักเรียนได้เอาเรื่องนี้ออกมาก็เริ่มลงมือวางแผนซึ่งตอนนี้งานก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยจะมีขั้นตอนในการออกแบบป๊อปอัพเหมือนกับนักเรียนต้นทางกลุ่มนี้บ้างนะครับถ้ามีนะครับช่วยตอบให้กับคุณครูปลายทางที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจหน่อยนะครับว่านักเรียนมีการวางแผนอะไรบ้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็ถือว่าตอบได้ครบถ้วนตรงตามประเด็นนะครับไปกันต่อเลยครับในกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่านักเรียนได้ทำอะไรไปแล้วบ้างมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้างครับเชิญครับ
5: ครับหลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้ดัดแปลงเนื้อหาข้อมูลในนิทานเหล่านั้นครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับ
0: ครับ
5: ส่วนปัญหานะครับคือตอนดัดแปลงเราจะต้องรวบรวมความคิดกันเพื่อที่จะให้เนื้อหามีความน่าสนใจครับ
0: ครับกลุ่มที่5ใช่ไหมครับกลุ่มที่5นี่ทำเรื่องอะไรครับ
5: เรื่องหมาป่ากับแกะครับ
0: เป็นเรื่องหมาป่ากับแกะซึ่งเป็นนิทานที่ค่อนข้างที่มีมานานแล้วถูกต้องไหมครับทีนี
5: ้
0: พอบอกว่าเมื่อกี้นี้นักเรียนบอกว่า มีการดัดแปลงคุณครูรู้สึกตื่นเต้นครับช่วยแบบกระซิบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าคำว่าดัดแปลงของเราเนี่ยเรามีการดัดแปลงแบบไหนอย่างไรบ้างครับ
5: ก็อาจจะทำให้ใช้อุปกรณ์ในยุคปัจจุบันครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเรามีการดัดแปลงในส่วนของเนื้อเรื่องให้มีการนำเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาใช้นั่นเองก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวกระซิบไว้เท่านี้ก่อนลองดูซิว่านักเรียนปลายทางเนี่ยเรามีการวางแผนในการระดมความคิดแล้วก็มีการนำเอาความเป็นปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใส่ในนิทานด้วยหรือไม่นะครับฉะนั้นเวลานักเรียนดัดแปลงแล้วก็ขอให้ดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่มีข้อความที่ทำให้แบบแล้วมันตีความได้แบบหลายเชิงหรือสองแง่สองงานแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือพอระดมความคิดนี่คือเราต้องเอาความคิดเนี่ยมาเรียงใหม่ให้เหมาะสมใช่ไหมครับอ่ะให้กำลังใจกลุ่มนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับและมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ของนักเรียนต้นทางครับนักเรียนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
6: ในชั่วโมงที่แล้วนะคะกลุ่ม6ได้หาข้อมูลในห้องสมุดค่ะแล้วก็ได้วางแผนการทำสมุดเล่มเล็กค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะเจอข้อมูลเก่าๆค่ะเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีหลายภาคค่ะและปรับเป็นแบบของกลุ่ม6ค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของนักเรียนนะครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือจะมีหลายภาคซึ่งจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่เขาเอามาผลิตเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเลยใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนไปอ่านไปหาข้อมูลจากห้องสมุดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับว่าเขาเขียนตามบทประพันธ์เดิมนะครับฉะนี้เราสามารถใส่ความเป็นสมัยปัจจุบันเข้าไปได้เหมือนกับกลุ่มที่5นะครับก็ลองดูว่าเราจะสามารถทำแบบไหนอย่างไรได้บ้างทีนี้พอเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคแบบนี้ครับในกลุ่มเราแก้ปัญหายังไงครับปรึกษากันได้เลยครับปรึกษากันได้เลยเราแก้ปัญหายังไงครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ปรึกษากันสักครู่นะครับซึ่งถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็ได้มีการอะไรครับลงมือวางแผนระดมความคิดได้อย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งมีทั้งนักเรียนที่เอาเรื่องของนิทานเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
6: เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมันมีหลายภาคแล้วก็เอานำมาดัดแปลงให้มันเป็นในภาคไทยค่ะเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ประมาณนี้คือดัดแปลงโดยใส่ลักษณะของความเป็นไทยเข้าไปด้วยใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ถือว่าการดัดแปลงนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาทั้งหมดเนื่องจากว่านักเรียนทราบใช่ไหมครับว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาฉะนั้นนักเรียนควรจะทำเป็นการทำเรื่องขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาลักษณะความสวยงามหรือว่าความเป็นไซไฟหรือว่าความเป็นเวทมนต์ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาใส่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็สิ่งสำคัญมากคุณครูอยากเห็นทุกๆกลุ่มเลยนะฮะก็คือการเพิ่มเติมในส่วนของข้อคิดข้อเตือนใจทำให้คนที่อ่านงานของเราเนี่ยเขาเกิดความจันลงใจก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงานของเรามากขึ้นและสิ่งสำคัญตามกระบวนการคืออย่าลืมตรวจคำถูกคำผิดด้วยนะครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้ฟังแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีการพบเจออุปสรรคต่างๆซึ่งคุณครูเจมขออนุญาตสรุปสั้นๆได้ว่าตอนนี้ทุกกลุ่มได้มีการลงมือทำเรียบร้อยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของนักเรียนต้นทางตอนนี้คือการที่ทำไมครับอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติในการถกกันในเรื่องของทางวิชาการนะครับ2ครับเรื่องของการหาข้อมูลนั้นการหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแต่เราต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ประมาณนี้นะแล้วก็3ปัญหาอุปสรรคต่างๆอื่นๆถ้านักเรียนมีความขัดข้องหรือว่ามีความสงสัยประการใดเนี่ยถ้านักเรียนลองหาแล้วไม่ได้ก็สามารถปรึกษาจากคุณครูซึ่งต้นทางก็ปรึกษาคุณครูเจมได้ปลายทางก็สามารถปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือคุณครูท่านใดที่มีความรู้หรือมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนแล้วดูซิว่าตอนนี้พวกเราถึงขั้นตอนไหนบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นอะไรลูก ขั้นตอนการวางแผนก่อนการเขียนคือการเลือกเรื่องตอนนี้เราเลือกเรื่องหรือยังครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยวันนี้จะขออนุญาตปรับการสอนให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนได้ทำการเลือกเรื่องตอนนี้นักเรียนเลือกเรื่องที่มีความสนใจแล้วนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจและได้มีการอ่านล่วงหน้ามาแล้วก็ถือว่าตรงตามขั้นตอนของการเลือกเรื่องต่อไปการกำหนดจุดมุ่งหมายแต่ละกลุ่มมีการกำหนดแล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะให้นักเรียนระดับใดเป็นคนเข้ามาดูบ้างซึ่งตอนนี้ในระดับของเราก็คือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับก็ถือว่านักเรียนก็สร้างผลงานได้เลยนะครับต่อไปครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาเป้าหมายมากขึ้นรวมถึงลักษณะการใช้ภาษาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยต่อไปข้อที่2คือการศึกษารวบรวมข้อมูลประเด็นแรกคืออะไรครับ
7: ศึกษาข้อมูล
0: ตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาข้อมูลหรือยังครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เวลาเราจะทำงานเขียนหรือว่าเราจะทำสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลก่อนซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะได้มาจากหนังสืออย่างกลุ่มที่สองด้านหน้าก็มีการหยิบเอาเรื่องของสารานุกรมมาใช้นะครับหยิบจากบทความหยิบจากเว็บไซต์หรือว่าลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อไปสัมภาษณ์ผู้รู้นั่นเองนะครับต่อมาครับคือการจดบันทึกการจดบันทึกจะทำให้เรานั้นเข้าใจและได้ประเด็นสำคัญต่างๆด้วยต่อมาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็มีการทำให้ข้อมูลนั้นทำไมครับเป็นยังไงครับเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการมากขึ้นนะครับต่อไปขั้นตอนที่3คือการวางโครงเรื่องขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากและในชั่วโมงนี้เราก็จะต้องวางโครงเรื่องกันนะครับกำหนดโครงสร้างก่อนว่าแต่ละส่วนจะมีเนื้อหาอะไรบ้างก็เอาง่ายๆครับประเด็นการกำหนดโครงสร้างถ้าเราจะทำสมุดเล่มเล็กหรือว่าเราจะทำป๊อปอัพหรือว่าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยกำหนดเลยครับว่าเนื้อหาของเราควรมีประเด็นอะไรบ้างเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนจากนั้นให้ใส่รายละเอียดที่เป็นหัวข้อย่อยตามก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำนิทรรศการยังจำได้อยู่ไหมครับคล้ายกันเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนคล้ายๆจากนิทรรศการมาเป็นงานเขียนรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นนิทานอาจจะเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนะครับต่อไปเขียนโครงร่างก็ลองเขียนออกมาเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองแล้วก็ประเด็นย่อยต่อไปครับข้อ4คืออะไรลูก
7: เข
0: ีย
7: นร่าง
0: เขียนร่างทำอะไรครับก็ดำเนินการเขียนตามโครงร่างโดยใส่ว่าส่วนใดเป็นส่วนนำส่วนใดเป็นส่วนเนื้อหาและส่วนใดเป็นส่วนสรุปประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางข้อ5ครับประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงคือ
7: การปร
0: ับ
7: แก
0: ้ไขงานเขียนทำไมต้องมีการปรับแก้เพราะ
7: เพราะจะทำให้เนื้อหาของเรามีความถูกต้องมากข
0: ึ้
7: น
0: เก่งมากครับเพราะจะทำให้เนื้อหาของเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นฉะนั้นฝากทักษะเหล่านี้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ในรายวิชาภาษาไทยนะนักเรียนเวลาเราไปเรียนในรายวิชาอื่นๆทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก่อนที่จะนำส่งผลงานกับคุณครูหรือว่าก่อนจะมีการนำเสนอเนี่ยควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลก่อนเพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแม้ว่างานเขียนในโลกนี้จะไม่มีงานเขียนใดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราสามารถทำให้ดีที่สุดและตรวจสอบให้ได้แม่นยำมากที่สุดได้นะครับและขั้นตอนที่6ครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานแปลว่าบางครั้งเราถึงขั้นตอนที่5แล้วเรามีการปรับแก้ไขตัวภาษาตัวการตรวจคำถูกคำผิดแล้วอาจจะมีบางจุดที่หลุดลอดสายตาเราไปได้การตรวจสอบครั้งสุดท้ายจึงเป็นขั้นตอนที่ดีอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นอะไรครับเป็นการพินิจพิจารณางานเขียนของเราก่อนที่จะนำออกเผยแพร่นั่นเองนะครับนะและขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่งานเขียนก็อาจจะเลือกช่องทางที่เหมาะสมเช่นงานเขียนของเราอาจจะไปลงที่หนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆเป็นต้นก็ในชั่วโมงนี้ผมก็ยังขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ผมได้เอามาอ้างอิงนี้นะครับซึ่งท่านได้เขียนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการวางเรื่องเพื่อสร้างงานเขียนเอาไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับก็ขอบพระคุณท่านที่เป็นเจ้าของบทความนี้เป็นอย่างสูงครับอ่ะต่อไปครับนักเรียนครับมาถึงเรื่องการลงมือทำจดจำได้วันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเราจะยังทำกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ที่คุณครูเคยให้ไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานซึ่งสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คือความคืบหน้าที่มากขึ้นเป็นรูปร่างมากขึ้นและสิ่งที่อยากได้มากที่สุดเลยคือการบันทึกประเด็นสำคัญในข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3วันนี้ขอดูข้อ2ข้อ3ครับว่าส่วนนำนักเรียนจะเอาเนื้อหาอะไรส่วนเนื้อหานักเรียนจะใส่อะไรและส่วนสรุปนักเรียนจะใส่อะไรทั้งต้นทางปลายทางวันนี้ของานที่สมบูรณ์เกือบที่จะเอาไปผลิตเป็นงานเขียนได้นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้เราเริ่มกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแทนในการตอบประเด็นที่2และประเด็นที่3คือการศึกษารวบรวมข้อมูลและการวางโครงเรื่องนะครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับมีความประสงค์จะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นการค้นหาจากโทรศัพท์ก็สามารถเอาขึ้นมาเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์จะต้องสืบค้นได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำใบงานที่4ซึ่งเป็นใบงานที่เราเคยได้มาแล้วเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มีการคุยแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาแล้วก็วันนี้จะขอให้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยลองตอบในประเด็นที่2และประเด็นที่3นะครับประเด็นที่2คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและประเด็นการวางโครงเรื่องโดยวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนจากกลุ่มแรกไปเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6ก่อนนะครับได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าประเด็นที่2กับ3มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: 2การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2.1 แหล่งข้อมูลที่ค้นหาเว็บไซต์ทางการของผู้แต่ง A การบันทึกประเด็นสำคัญเรื่องย่อแฮร์รี่พอตเตอร์พวกเขาค้นพบเรื่องราวของเครื่องรางยมทูตไม้กายสิทธิ์ผ้าคลุมล่องหนหินชุบชีวิตเกิดสงครามที่ฮอกวอตส์สเนปตายแต่เกิดความจริงเผยว่าเขารักแม่ของแฮร์รี่และปกป้องเขามาตลอดแฮร์รี่พอตเตอร์ยอมเสียชีวิตและฟื้นกลับมาเอาชนะวอลเดอมอร์ในที่สุดค่ะ
0: อันนี้คือเป็นการหยิบเอาตัวเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณครูย้ำเสมอว่าถ้าในการบันทึกประเด็นสำคัญหรือว่าการหาข้อมูลเนี่ยต้องมีการปรับข้อมูลนะเราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดของเขาเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าตัวละครที่หนูเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจะต้องเลี่ยงสามารถเอามาใช้บางส่วนได้แต่ว่าต้องคิดงานเขียนของเราขึ้นมาเป็นหลักนะครับต่อไปครับการจัดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับการจัดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับเราเอาประเด็นอะไรบ้างครับมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อส่วนสรุปอะไรยังบ้างเอ่ยอะจัดหมู่ข้อมูลยังไงครับ
1: มีข้อมูลย่อข้อมูลย่อยแล้วก็สรุปค่ะ
0: ข้อมูลย่อส่วนย่อยแล้วก็ส่วนสรุปนะครับเดี๋ยวลองไปทำให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนกว่านี้นะครับต่อไปครับประเด็นการวางโครงเรื่องส่วนนำทำยังไงบ้างครับ
1: ส่วนนำนะคะได้มีการนำตัวละครแต่ละเรื่องมาเป็นส่วนนำในเนื้อเรื่องค่ะเพื่อทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามีตัวละครอะไรในเรื่องบ้างค่ะ
0: ครับต่อไปครับส่วนเนื้อหาครับ
1: ได้เป็นเนื้อหาที่กลุ่ม6ได้ดัดแปลงขึ้นมาค่ะเพื่อให้มีความทันสมัยและไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในภาคแต่ละภาคค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้ได้มีการวางแผนแล้วก็เอาแนวทางที่คุณครูได้ให้ไปใช้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะหยิบงานเขียนของเขาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเวลานักเรียนต้นทางได้ตอบเนี่ยอะไรที่เป็นงานเขียนที่เขามีลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าเราไม่สามารถเอามาใช้เป็นงานเขียนโดยเอาเป็นชื่อเราได้เพราะว่างานพวกนี้มีลิขสิทธิ์นะครับไม่ควรนะครับต่อไปครับส่วนสรุปก็คือยังไงครับ
1: ค่ะพวกเราได้แต่งเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้มีความคิดในแต่ละเรื่องค่ะเพื่อให้เพื่อนได้คิดตามกับงานเขียนที่พวกเราได้เขียนค่ะ
0: อ๋อเป็นการนำเอาเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับแต่งเนื้อหาตามความเหมาะสมของกลุ่มเราแล้วก็ตามกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มม.1 นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกความรู้แล้วก็สอดแทรกข้อคิดนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปกลุ่มที่5ได้เลยครับเดี๋ยวให้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
2: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะครับจากเว็บไซต์ผู้ที่แต่งนิทานนะครับการจดบันทึกประเด็นสำคัญนะครับได้จดบันทึกประเด็นสำคัญที่ตัวละครต่างๆที่ได้ทำในเหตุการณ์ต่างๆครับส่วนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับเราได้จัดหมวดหมู่คือ1หัวข้อย่อยนะครับแล้วก็2ข้อสรุปครับการวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำโครงเรื่องนะครับได้เล่าถึง2ตัวละครที่กำลังดื่มน้ำอยู่ที่ลำธารครับส่วนเนื้อหาข้อมูลนะครับเราได้ใช้ข้อมูลที่เราได้ดัดแปลงจากนิทานเนื้อเรื่องของฉบับแรกนะครับ
0: ครับ
2: ได้มาเล่าครับ
0: ครับผม
2: ส่วนข้อสรุปนะครับเราได้ใช้ข้อคิดเสริมลงไปในเหตุการณ์ที่อยู่ตอนท้ายบทครับ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอความคืบหน้าที่ชัดเจนกว่านี้คงจะได้เห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่จากการที่คุณครูได้ฟังเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เริ่มเอาตัวเนื้อหาของเรื่องนี้ไปใส่ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
3: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะ ค้นหาจากร้านหนังสือหรือห้องสมุดค่ะการบันทึกประเด็นสำคัญนะคะวินเบอร์เป็นหมูที่อ่อนแอจึงเกือบถูกฆ่าแต่ได้เด็กสาวมาช่วยไว้และเด็กสาวได้เลี้ยงดูวินเบอร์แต่พอนานเข้าก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงต้องไปฝากโรงงานใกล้ๆบ้านของเด็กสาวพอวินเบอร์ไปอยู่ที่โรงงานวินเบอร์ก็ไม่มีเพื่อนเลยแต่สักพักวินเบอร์ก็ได้แมงมุมสาวที่ชื่อชาร์ลอตเป็นเพื่อนค่ะการจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่ะ 1. ที่มาของข้อมูล 2. ข้อคิด 3. เจาะจงทุกวัยค่ะวางโครงเรื่องนะคะ 1. ส่วนนำงานเขียนฉบับนี้เพื่อให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพค่ะมิตรภาพของวินเบอร์ที่เป็นหมูและไม่มีเพื่อนเลยค่ะแต่ก็ได้ชาร์ลอตที่เป็นแมงมุมสาวเป็นเพื่อนรักค่ะส่วนเนื้อหาเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักเป็นวรรณกรรมที่สอดข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพโดยดัดแปลงให้สั้นมากและให้มีประเด็นสำคัญมากขึ้นค่ะส่วนสรุปนะคะได้ข้อคิดและเอาไปใช้ในชีวิตประจำได้เกี่ยวกับมิตรภาพและเสียสละค่ะเพราะในการใช้ชีวิตประจำวันต้องพบเพื่อนมากมายค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนได้ตอบออกมาค่อนข้างครอบคลุมประเด็นนะครับอันนี้ขอชื่นชมในกลุ่มที่4ว่ามีการตอบที่ครอบคลุมตามประเด็นแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ให้กำลังใจ2กลุ่มแรกนะครับในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็พัฒนาผลงานต่อไปด้วยแต่ว่ายังย้ำเตือนว่าในการหยิบผลงานของมาไม่ควรที่จะหยิบมาทั้งกระบี่หรือว่าหยิบมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เราจะต้องปรับอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างจะได้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เกิดจากความคิดของเราด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับ
4: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะเว็บไซต์ห้องสมุดการบันทึกประเด็นสำคัญจนสลัดต้องการจับไปหาสมบัติในท้องทะเลค่ะการจัดบทหมู่ข้อมูลนะคะ1ประเด็นสำคัญ2เนื้อหา3สรุปบางของเรื่องนะคะส่วนนำเป็นเรื่องจนสลัดฝ่าฟันอุปสรรคส่วนของการแนะนำเรื่องเพื่ออธิบายรายละเอียดค่ะส่วนเนื้อหานะคะ1ผจญภัย2ฝ่าฟันอุปสรรคสรุปนะคะจนสลัดได้ไปในท้องทะเลเพื่อไปหาสมบัติเอามาให้ครอบครัวค่ะประโยชน์ในการเขียนและคุณค่าการนำไปใช้ย่อประเด็นสำคัญได้และเข้าใจกับงานเขียนค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่า

0: กลุ่มนี้เนี่ยจะสร้างสรรค์เป็นผลงานใดๆออกบ้างวันนี้ก็ได้ฟังความคืบหน้าแล้วก็ชื่นใจนะครับในแต่ละกลุ่มก็มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างของการหาข้อมูลบ้างอ่ะให้กำลังใจต่อไปนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับถ้าเกิดว่าจะต้องใช้สารานุกรมในการประกอบด้วยก็ได้เลยนะครับลองดูครับ
1: การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลที่ค้นหาคือสารานุกรมไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: ครับ
1: การบันทึกประเด็นสำคัญนะครับสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณครับปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศกาลวันสงกรานต์ครับสิ่งที่ทำในวันสงกรานต์นะครับคือการทำบุญตักบาตรการทำบุญอัฐิการปล่อยนกการปล่อยปลาการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับแล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับนาฏศิลป์ไทยมี2ประเภทครับคือระบำและละครระบำเป็นการไล่ตามจังหวะและเพลงที่พร้อมเพียงงดงามครับละครก็คือการแสดงเป็นเรื่องราวครับละครไทยแท้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นละครโนราละครนอกละครในแล้วก็ละครพันทางครับแล้วก็ส่วนละครที่ยกตัวอย่างมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับขอยกตัวอย่างเป็นละครร้องแล้วก็ละครพูดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ
1: การจัดมันหมู่ข้อมูลนะครับ1คือทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของทั้ง2อย่างครับ2ก็คือส่วนเนื้อหาก็คือใจความสำคัญของเนื้อหาครับแล้วก็สรุปครับวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำคือความสำคัญของสงกรานต์แล้วก็ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยครับ
0: ครับ
1: ส่วนเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญแล้วก็ความสำคัญของสงกรานต์ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็สิ่งต่างๆของความ
0: สงกรานต
1: ์ขออภัยครับแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่ทำครับแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆที่แสดงถึงวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับ
0: ครับ
1: ส่วนสรุปก็คือความหมาย
0: ข้อคิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับการให้ข้อคิดเกี่ยวกับวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับแล้วก็การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มนี้นั่งได้เลยนะครับก็มีการอ้างอิงข้อมูลมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ไปตอบนอกเวลานะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้คุณครูได้มีการสอบถามแล้วพบว่ามีการวางประเด็นค่อนข้างที่จะหลายส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวในกลุ่มนี้ให้มีการไปตอบกับคุณครูเจมส์นอกเวลานะครับปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าวันนี้ทั้ง5กลุ่มนะครับบวกอีก1กลุ่มที่กำลังจะตอบนอกเวลาเนี่ยได้มีการสอบถามแล้วก็มีการมาบอกคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้ฟังรายละเอียดแนวทางการวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำได้ค่อนข้างดีอย่างยิ่งกลุ่มใดที่จะต้องอยู่ในการพัฒนาก็นักเรียนพัฒนาต่อให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้คุยกันไหมครับ
2: ค
0: ุ
2: ย
0: ใช้เทคโนโลยีไหมครับ
2: ใช
0: ่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเพิ่มเติมแล้วก็การแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าถูกต้องไหมครับรวมถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาก็คือเรื่องของการเขียนเป็นภาษาเขียนนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับเอาละครับมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นชื่อของกลุ่มดาวอัฐวินีหรืออัศวินีครับใครคิดว่าอัฐวินีสีเขียวถูกต้องยกมือครับต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมีนะครับอัฐวินีต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงมากกว่าเอามือลงได้ครับและคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอัศวินีนะครับแปลว่าดาวฤกษ์ที่1มี7ดวงเห็นเป็นรูปคอม้าหรือหางหนูหรือดาวคอม้าดาวคู่ม้าดาวม้าหรืออัศวยุทธก็เรียกนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มดาวม้านั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของกลุ่มดาวม้าตามโปรแกรมสเตลาเรียมนะครับก็ขอคุณภาพโปรแกรมนี้ด้วยนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องเขียนจนชำนาญสันสารสำคัญนะครับสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่

0: 7เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับในส่วนใบงานกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับในส่วนใดที่นักเรียนต้นทางยังทำไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมาตอบกับคุณครูเจมส์นอกเวลาได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางถ้ายังทำไม่เสร็จก็มาตอบนอกเวลาให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับเรา

0: จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของ
1: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคม
0: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมครั้งนี้เราเรียนเป็นครั้งที
1: ่3
0: เราเรียนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก่อนเรียนเรามาฟังจุดประส

คว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้วยเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติเอาละครับนักเรียนเราฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับด้วยคำถามนะครับอ่ะคำถามถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลนะครับการทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับคำถามที่2ครับถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรครับมีเพื่อนบอกว่าเมื่อเกิดความเดือดร้อนก็เป็นที่ที่คนไปทำไมครับอยู่อาศัยได้ในช่วงที่เกิดอาจจะเช่นภัยพิบัติใช่ไหมครับก็สามารถไปอยู่อาศัยที่วัดหรือพระสงฆ์เองก็ทำไมครับอาจจะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติได้มีใครจะเสริมอีกไหมครับเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นเลือกตั้งหรือประชุมเป็นตลาดเก่งมากนะครับก็คือรวมแล้วนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมในวัดเช่นวันสงกรานต์หรือถ้าวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำก็จัดงานวันลอยกระทงใช่ไหมครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาไปพร้อมกันข่าวก็คือเพชรบูรณ์แทบแตกแห่เที่ยววัดพระธาตุผาส้นแก้วชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงไปหรือยังนะวัดพระธาตุผาส้นแก้วมีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรามาศึกษาข่าวไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านข่าวนะครับครูให้เวลา1 นาทีนะครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นใจความสำคัญของข่าวได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับครูมีคำถามมาถามจากข่าวนะครับจากข่าวในเบื้องต้นนะครับวัดและกิจกรรมทางศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรบอกได้ไหมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับถูกต้องเลยก็คือในวัดกล่าวถึงว่ามีคนไปทำไมครับไปท่องเที่ยวนะครับเป็น

0: จำนวนมากเลยนะครับก็คือศาสนาพุทธนะครับมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยววัดใช่ไหมครับเพื่อไปดูความสวยงามของศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับในวันนี้ครูได้ไปรวบรวมนะครับวัดที่สวยงามมาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยและครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองทายซิว่าวัดที่ครูไปรวบรวมมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเปิดแผ่นป้ายกลุ่ม3ยกมือแผ่นป้ายไหนครับกลุ่ม3
1: 4
0: แผ่นป้ายที่4อุ้ยใครตอบได้ยกมือครับกลุ่ม3ยกก่อน
2: เรื่องรามเกียรติ์ค่ะภาพวาดเรื่องภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
0: ภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูนะนะครับว่าจริงไหมก็คือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์แต่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนครับกลุ่มไหนยกมือเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อน
3: วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะครับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนะครับเขียนด้วยสีฝุ่นอับครั้งแรกเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายครั้งแต่ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการเขียนซ่อมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยภาพทั้งหมด178ห้องภาพนะครับเอาละครับเมื่อกี้เป็นงานศิลปะด้านจิตรกรรมนะครับเป็นด้านจิตรกรรมนะครับต่อมาภาพที่2ให้กลุ่ม1เปิดหมายเลขครับกลุ่ม1หมายเลขไหนดีหมายเลข5อุ๊ยภาพนี้ครูขอแค่ชื่อครูขอชื่อนะครับขอแค่ชื่อพอชื่อภาพคือภาพของอะไรคือรูปอะไรนะรูปอะไรนะกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ยกมือ
4: ภาพพระพุทธรูปครับ
0: ภาพพระพุทธรูปมาถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่พระพุทธรูปมีชื่อไหนใครตอบได้ว่าชื่ออะไรลองตอบดูครับตอบได้เลยนะไม่มีถูกมีผิด
5: เจ้าชายสิทัตถะครับ
0: รูปเจ้าชายสิทธัตถะนั่งลงครับยังไม่ถูก

0: ลุ่ม2ครับ
1: พระอรหันต์ครับ
0: รูปพระอรหันต์ก็ยังไม่ถูกครับเอ๊ถ้าครูพูดไปเนี่ยนักเรียนต้องอ๋อแน่นอนเลยเพราะนักเรียนน่าจะได้ยินชื่อบ่อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าพระพุทธรูปเนี่ยชื่อว่าพระอะไรพระอะไรครับเก่งมากเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งปรึกษากันบอกว่านี่คือรูปของพระพุทธชินราชนะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งกระซิบกันว่าพระพุทธชินราชนะครับนี่ก็คือพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะฝีมือช่างอันประณีตเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเอาละครับภาพต่อมาดังนั้นรอบนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายไหนครับ2อ้าวกลุ่ม3ยกมือก่อนเลยจะเย็นครับ
2: วัดพระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: วัดปฐมเจดีย์ถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่มากนะครับนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตราประจำจังหวัดนครปฐมนะครับแต่พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมนะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางอยู่ด้านบนนะครับสันนิษฐานว่าอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่4นะครับต่อมาครับภาพต่อมากลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนดีครับ
3: 2คร
0: ับที่ไหนล่ะเอาท้องฟ้าอ้าวงั้นเปิดอีกสักหนึ่งหมายเลขไหนดีครับ
3: 5
0: หมายเลข5เอาละอ้าวกลุ่ม3ยกมือก่อนเลยเมื่อกี
4: ้วัดสุโขทัยครับ
0: วัดสุโขทัยอ้าวนั่งลงครับเกือบถูกแล้วครับเกือบถูกแล้วครับให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2รอบนี้ครับ
5: เมืองสุโขทัยครับ
0: เมืองสุโขทัยนั่งลงครับก็เกือบถูกแล้วกลุ่ม3เอาอีกรอบครับกลุ่ม3
4: วัดอยุธยาครับ
0: วัดอยุธยายังไม่ถูกครับสุโขทัยน่ะถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดชื่อวัดอะไรนะคุ้นเราเคยเรียนไปแล้วด้วยใบให้เราเคยเรียนไปแล้วเราเคยเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนปลายทางน่ะจำได้ไหมว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแหละถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดวัดอะไรครับวัดมหาธาตุปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับ นี่ก็คือวัดมหาธาตุนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยเลยมีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นเจดีย์ประธานก็คือเป็นเจดีย์องค์หลักของวัดเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะครับอ่ะเอาละครับต่อมาดังนั้นให้กลุ่ม3เหมือนเดิมครับเลือกมา1แผ่นป้าย5นะเอ้ยแต่ถ้าเห็นวัดใช่ไหมนะครับครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดว่าวัดพระพุทธบาทนี่ก็คือนะครับมณฑปวัดพระพุทธบาทนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นวัดนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุบรรณบรรพตนะครับรอยพระบาทนะครับมีความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วและลึก11นิ้วสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ108ประการจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดและมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทนั้นไว้นะครับต่อมาก็มีการต่อเติมบูรณะจนเป็นองค์ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นมณฑปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เอาละครับโอ้เก่งมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับต่อมาครับให้กลุ่มหนึ่งเลือก1แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่6เอ้ากลุ่ม2ยกมือก่อนกลุ่ม2ยกมือก่อน
6: วัดอรุณครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับเรามาดูว่าจริงไหมจริงไหมครับจริงนี่ก็คือพระปรางวัดอรุณนะครับวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งณกรุงธนบุรีได้โปรดเกล้ากำหนดให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะครับเอาละครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่2จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีการก่อสร้างพระปางองค์ใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนเราได้เห็นวัดไปแล้วมีหลายที่ไหมครับได้เห็นศิลปกรรมแบบไหนไปบ้างจิตรกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมก็คือองค์พระพุทธรูปใช่ไหมครับจิตรกรรมก็คือวาดภาพวาดฝาผนังส่วนสถาปัตยกรรมก็คือทำไมครับ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นมณฑปเจดีย์นะครับซึ่งงานศิลปกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยดังนั้นนะครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนศึกษาภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยตอนนี้นักเรียนได้รับแล้วเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคที่นักเรียนสนใจและอยากไปเที่ยวชมคำลงในใบงานที่4ชื่อว่าใบงานวัดสวยที่อยากไปนะครับแล้วครูจะขอตัวแทนเนาะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายใน3ประเด็นก็คือ1ทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงาม2นะครับหากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติไทยได้หรือไม่และ3ในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาอภิปรายกันหลังจากที่ตัวแทนนำเสนอแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามีวัดอะไรบ้างวัดแรกคือวัดอะไรครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนอันนี้วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครอันนี้พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอันนี้วัดสเกตก็คือเจดีย์ภูเขาทองไหนใครเคยไปบ้างนะครับอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เก่งมากนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะครับเราเห็นบ่อยไหมตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราเห็นบ่อยหลายครั้งแล้วเนาะทั้งในวิชาสังคมและในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นหลายครั้งแล้วเก่งมากนะครับก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นใบงานที่4ของเรานะครับพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบงานเลยนะครับนำภาพวัดนะครับที่ครูเตรียมให้เลือกเลยนะว่าอยากไปที่ไหน

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับทำเสร็จหรือยังถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยวันนี้เพื่อนต้นทางนะครับส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนนะครับที่จะนำเสนอวัดสวยที่อยากไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1ยกมือก่อนแล้วเมื่อกี้กลุ่ม6บอกว่ากลุ่ม6จะต่อใช่ไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม6แล้วกลุ่มไหนต่อกลุ่ม2ต่อแล้วกลุ่ม5ต่อแล้วกลุ่ม3ปิดท้ายด้วยกลุ่ม4ดังนี้นะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับ
1: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกษค่ะเหตุผลที่เลือกมีความสวยงามทางด้านศิลปะจิตรกรรมและมีจุดเด่นของวัดคือเจดีย์ภูเขาทองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่ม6ครับ
2: วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีการทำกิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุโบราณสถานคู่เมืองภาคใต้นอกจากนั้นก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ลุกขึ้นเลยครับลูก
3: ความสวยงามสถานที่ที่เลือกนะครับวัดเบญจมบพิตรครับเหตุผลที่เลือกนะครับความสวยงามของวัดครับแล้วก็พระอุโบสถหินอ่อนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นพระอุโบสถที่มีความพิเศษสร้างด้วยอะไรครับ
4: หินอ่อน
0: สร้างด้วยหินอ่อนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับ
5: ผมเลือกวัดสะเกษนะครับเป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นเพราะอยู่บนภูเขาและเป็นวัดที่มีความสวยงามและพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีครับและจุดสนใจคือการสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปครับกลุ่ม3
6: วัดที่หนูเลือกนะคะคือวัดธาตุพนมค่ะมีความสวยงามค่ะด้วยลวดลายที่สวยงามค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัวค่ะทำให้วัดมีความร่มรื่นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
7: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกษค่ะมีความสวยที่งดงามเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นและสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมชื่อเต็มของวัดคือภูเขาทองวัดสะเกษที่ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาถและคลองรอบกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราได้เห็นวัดสวยที่อยากไปกันแล้วนะครับนักเรียนครับนอกจากที่ครูนำมาให้นักเรียนเนี่ยในท้องถิ่นของนักเรียนยังมีวัดสวยอีกมากมายไหมครับมีมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับครูจึงมีคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย3ประเด็นดังนี้นะครับอภิปรายไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางประเด็นแรกนะครับทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงามเพราะอะไรครับเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะดึงดูดนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับในอดีตนะครับเรามีความเชื่อว่าทำไมครับการสร้างวัดเนี่ย จะทำไหมครับได้บุญกุศลใช่ไหมครับนะครับได้บุญกุศลและก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับข้อที่2หากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติได้หรือไม่ได้ไหมครับ
4: ได
0: ้ได้นะครับได้ยังไงอ่ะลูกเก่งมากนะครับก็คือเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับเป็นมรดกที่สำคัญของชาติไทยเลยนะครับ3ครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปตอบน่ารักมากเลยนะครับไปกวาดลานวัดได้ไหมได้ทำยังไงได้อีกครับ
4: จัดงานวัด
0: ไปจัดงานที่วัดเพื่อให้คนทำไมครับคนรู้จักวัดมากขึ้นมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำไมครับทำนุบำรุงวัดการทำนุบำรุงวัดก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาอ้าวมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกมือดีมากเลยน่ารักมากอ่ะยืนขึ้นเลยครับ
8: ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
0: ส่งเสริมวัฒนธรรมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยส่งเสริมวัฒนธรรมทำได้ยังไงบ้างสมัยนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับก็คือการทำไมครับเก่งมากก็คือการเผยแพร่ในโซเชียลในรูปแบบต่างๆให้คนรู้จักวัดประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรเก่งมากนะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำให้เกิดประเพณีต่างๆจริงไหม
9: จริ งคร
0: ับ จริงมีผลต่อวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญอยู่

0: ู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำมากมายในภาษาไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องปรับเปลี่ยนมาจากคติในพระพุทธศาสนานะครับรวมทั้งแบบแผนและคันลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรใช่ไหมครับเราเรียนมากี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วนะครับในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นเลยตั้งแต่อะไรครับพระสงฆ์วัดใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลต่อคนต่อชุมชนต่อท้องถิ่นรวมถึงวัดก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่สำคัญเลยเป็นมรดกของชาติดังนั้นนะครับนักเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธประวัตินะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่2เรื่องพุทธประวัติและใบงานที่5เรื่องเส้นทางแห่งพุทธะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun เครื่องศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล first aid f i r s t a i d first aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกัน ที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาล

0: าสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound WOUND wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body b o d y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organO R G A N organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆเข้ากับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าแต่ถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆแล้วก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆ
2: ง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นขึ้นชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
3: first aid s i r

0: First aid ปฐมพยาบาล Wound W-O-U-N-D Wound บาดแผล Body B-O-D-Y Body ร่างกาย Organ O-R-G-A-N Organ อวัยวะ Accident A-C-C-I-D-E-N-T Accident อุบัติเหตุ Wound care W-O-U-N-D C-A-R-E Wound care ทำแผล Clean C-L-E-A-N Clean สะอาดยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะนักเรียนในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมากันค่ะในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทค่ะนักเรียนคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของระบบประสาทนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายค่ะนักเรียนคะระบบประสาทส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยไขสันหลังและสมองค่ะและในเรื่องของระบบประสาทส่วนปลายนั้นก็จะประกอบไปด้วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาเข้าสู่นะคะในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนข้อที่1นะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้ข้อที่2ค่ะวิเคราะห์ความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการเจริญเติบ

0: พร้อมกันค่ะแล้วลองถามคำถามนะคะกับตัวเองแล้วลองตอบจากภาพนี้ค่ะว่านักเรียนคิดว่าคนในภาพมีความรู้สึกอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนลองมองจากภาพนี้แล้วนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่าคนในภาพนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนั้นกติกาเราค่ะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคนไหนสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีใครจะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญค่ะ
1: มีความตั้งใจในการทำงานครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความตั้งใจในการทำงานค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
2: มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากภาพนะคะนักเรียนมองเห็นถึงความสามัคคีในการทำงานมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไม่เอ่ยมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้านักเรียนลองมองจากภาพนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนคิดในเรื่องของความสามัคคีความตั้งใจในการทำงานแล้วระหว่างการดำเนินงานนะคะนักเรียนมีคิดว่าภาพนี้เขาเกิดความรู้สึกอะไรมีเพื่อนอยากจะตอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญค่ะ
3: มุ่งมั่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนมองจากภาพแล้วนักเรียนคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นระหว่างการทำงานไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นความสามัคคีความตั้งใจในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นักเรียนต้นทางได้ตอบไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าคนในภาพนี้มีความรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรต่อมาค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนลองมาดูค่ะว่าในเรื่องของระบบประสาทเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้นักเรียนคะเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มแล้วลองพูดคุยกันสิคะว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรรวมด้วยช่วยกันคิด1นาทีค่ะนักเรียนคิดว่ามันจะส่งผลต่อระบบประสาทของเราอย่างไรคุณครูมีตัวช่วยเพิ่มเติมนะคะถ้านักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วอาจจะยังสงสัยว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะนักเรียนลองมองจากภาพนี้แล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่ากิจวัตรประจำวันยกตัวอย่างเช่นจากภาพนี้คือในเรื่องของกำลังกายมันจะมีผลต่อระบบประสาทไหมหรือในเรื่องของอะไรเอ่ยรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้จะสื่อถึงเรื่องของอาหารการรับประทานอาหารจะมีผลต่อสุขภาพของเราหรือไม่รวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองปรึกษาหารือกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

ค่ะและในระหว่างที่นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะคุณครูก็จะมีใบความรู้เรื่องความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวครูจะนำใบความรู้ไปแจกให้นะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะหลังที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มแล้วนักเรียนคิดว่ามีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อระบบประสาทของเรามีใครอยากจะนำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางนำเสนอได้เลยนะคะกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอ1คนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เมื่อเวลาตื่นเต้นหรือตกใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสีละร่างกายที่เหมาะสม
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนพูดถึงกิจวัตรประจำวันที่อาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของความตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเมื่อกี้คุณครูเห็นกลุ่มนี้ยกมือยังไงเอ่ยนำเสนอไหมคะหรืออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราจะไปกันต่อเลยค่ะในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาททีนี้เราจะลองมาดูกันสิคะจากที่เพื่อนได้ทิ้งนะคะบทสนทนาไว้ว่ากิจกรรมที่เพื่อนทำยกตัวอย่างในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นแล้วมันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทนั้นมันจะมีผลต่อร่างกายหรือการทำกิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละกิจกรรมจะส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะจะเป็นระบบอวัยวะร่างกายที่สำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะผ่านไปแล้ว2หัวข้อนักเรียนพอนึกออกไหมว่ากิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของเราในเรื่องอะไรที่มีผลต่อสุขภาพมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนึกออกไม่เอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วค่ะต่อมาค่ะนะคะระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะทีนี้ค่ะเราจะลองมาดูสิคะนักเรียนว่าระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพนั้นมันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะคะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาค่ะควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลต่อมาค่ะนะคะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพต่อมาค่ะนักเรียนเราจะมาดูค่ะว่าระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายค่ะก็จะทำให้ระบบประสาทนะคะมีการทำงานที่สมดุลกันจึงทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้สมวัยต่อมาค่ะระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญาและจริยธรรมที่เหมาะสมค่ะต่อมาค่ะการควบคุมพฤติกรรมนี่ก็คือในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการต่อมาค่ะนักเรียนเราจะมาทำกิจกรรมนะคะเพื่อให้เกิด

0: ความเข้าใจในเรื่องของระบบประสาทมากขึ้นว่ามันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรายังไงมันจะส่งผลต่อพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของเราอย่างไรค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ5คนแต่สำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มละ5คนก็ได้นะคะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนได้กลุ่มแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเลือกตัวแทนนักเรียนค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะคะให้ตัวแทนของนักเรียนค่ะเปิดแผ่นป้ายที่คุณครูได้กำหนดให้เพื่อที่จะเลือกหัวข้อค่ะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะโดยที่เมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วคุณครูจะมีค่ะภาพด้านนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วนักเรียนจะต้องเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อที่ตนเองได้รับเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะเลือกหัวข้อแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าหัวข้อที่เราเปิดแผ่นป้ายได้นั้นเราจะมาเลือกภาพอะไรแล้วนำกลับไปยังกลุ่มของตนเองเพื่อไปทำชิ้นงานค่ะเป็นชิ้นงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำภาพนี้ไปติดเพื่อให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อวัยรุ่นนะคะตามหัวข้อที่ตนเองได้รับทีนี้มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมคะว่าเราจะปฏิบัติกันยังไงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราจะไปเปิดแผ่นป้ายกันเลยค่ะแผ่นป้ายมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ6แผ่นป้ายโดยที่จะมีหัวข้อนะคะอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อวัยรุ่นค่ะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพหัวข้อที่2ระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและหัวข้อที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการเพราะฉะนั้น3หัวข้อนี้เมื่อเปิดแผ่นป้ายแล้วได้หัวข้อไหนนักเรียนก็จะต้องทำอย่างไรต่อไปคะทำอย่างไรต่อไปเอ่ยเลือกอะไรคะเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อที่ตนเองเปิดแผ่นป้ายได้พร้อมไหมคะงั้นครูขออนุญาตตัวแทนนักเรียนนะคะกลุ่มที่1ด้านไหนคะกลุ่มที่1ใครเอ่ยตัวแทนนักเรียนที่จะเปิดแผ่นป้ายใครเอ่ยกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่1เลือกหมายเลข5กลุ่มที่2ใครคือตัวแทนนักเรียนคะเลือกหมายเลข4กลุ่มที่3เลือกหมายเลข3ครูจะเริ่มเปิดแผ่นป้ายจากกลุ่มที่1แล้วนะคะกลุ่มที่1ตัวแทนนักเรียนเชิญยืนขึ้นได้เลยค่ะหมายเลข5จะได้รับหัวข้ออะไรหมายเลข5นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของ
1: ระบบประสาทที่มีต่อพัฒนาการ
0: ต่อมานักเรียนต้องทำอย่างไรคะเลือกรูปภาพได้เลยค่ะเชิญค่ะครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายที่2นะคะกลุ่มที่2เลือกหมายเลข4กลุ่มที่2จะได้เรื่องของเชิญเลือกภาพให้สัมพันธ์กับหัวข้อได้เลยค่ะแกะได้ไหมคะแกะได้เลยค่อยๆแกะต่อมาค่ะกลุ่มที่3เลือกหมายเลข3นะคะนั่นก็คือระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียนสามารถเดินไปเลือกภาพได้เลยค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยกลุ่มออกแล้วค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2นะคะหมายเลข2นั่นก็คือระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเชิญตัวแทนนักเรียนมาเลือกภาพได้เลยค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลข1 หมายเลขหมายเลข6นะคะหมายเลข1คือระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการเชิญเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อได้เลยค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายได้หัวข้อระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพเชิญค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้แผ่นภาพกับหัวข้อของตนเองแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนะคะโดยใช้กระดาษฟลิปชาร์ตปากกานะคะสีนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนแล้วนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กันไปมีกลุ่มไหนที่ยังทำงานไม่เสร็จไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยนะคะคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนนะคะนำเสนอนะคะ3กลุ่มค่ะนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: ระบบประสาทที่มีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะกลุ่มพวกหนูได้เป็นคนป่วยค่ะเมื่อเราป่วยนะคะร่างกายของเราก็จะควบคุมสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะและเมื่อเราป่วยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายให้เหมาะสมในเวลาเราป่วยค่ะและเมื่อเราป่วยนะคะควบคุมการร่างกายเราก็จะควบคุมทำงานของระบบต่างๆให้ร่างกายให้เหมาะสมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูค่ะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะมันจะเป็นเรื่องของระบบประสาทนะคะมีความสำคัญต่อสุขภาพเพื่อนเลือกภาพของการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าคนป่วยนะคะเพราะว่าการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยนะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทนะคะเพราะว่าร่างกายของเราอาจจะได้รับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยทำให้นะคะระบบประสาทของเรานะคะทำงานอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลนะคะก็อาจจะทำให้นะคะสุขภาพร่างกายของเราอ่อนแอลงนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่2นะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้พร้อมไหมคะกับหัวข้อระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่2หน่อยค่ะ
2: ระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการการสั่งการของระบบประสาททำให้ระบบต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนเป็นผลให้เกิดพัฒนาการที่เหมาะสมของร่างกายอีกทั้งยังเกิดพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา
3: การออกกำลังกายผลดีต่อระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินทำให้รู้สึกดีลดความเครียด
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนคะเรามาดูรูปภาพนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเพื่อนได้หัวข้อเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะเพื่อนเลือกรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเพื่อนบอกว่าการออกกำลังกายจะส่งผลดีต่อระบบประสาทค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายมีการกระตุ้นนะคะแล้วก็มีการหลั่งสารออกมาที่ชื่อว่าเอนโดฟินก็จะทำให้นะคะเรานะคะเมื่อออกกำลังกายแล้วก็จะลดความเครียดเกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่สองอีกครั้งค่ะเชิญค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายในวันนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่ากลุ่มนี้ค่ะนักเรียนดูนะคะกลุ่มนี้ได้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเราจะมาดูกันสิคะว่าเพื่อเลือกรูปภาพอะไรแล้วจะสัมพันธ์กับหัวข้ออย่างไรเชิญให้เพื่อนนำเสนอได้เลยค่ะ
4: กลุ่มหนูนะคะเลือกเป็นรูปภาพการนอนหลับค่ะโดยระบบประสาทมีผลในการสั่งการระบบต่างในร่างกายเช่นการนอนหลับที่เพียงพอเป็นต้นค่ะการนอนหลับให้เพียงพอจะทำให้ฮอร์โมนทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
5: ส่วนการนอนของผู้หญิงนะคะช่วยฟื้นฟูและระบบประสาทหากนอนไม่พอระบบประสาทจะเรียกสมดุลสมองตื่นช้าและเกิดความเครียดได้ง่ายค่ะส่วนผลกระทบสำคัญนะคะ 1. การนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่สำคัญค่ะระบบการย่อยอาหารของร่างกายจะเสียสมดุลค่ะนอกจากนี้การหลับให้นอกจากการหลับให้เพียงพอแล้วยังต้องใช้สารอาหารให้เพียงพออีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ นะคะและนี่ก็คือสิ่งที่นะคะนักเรียนได้นำเสนอไปนะคะจากภาพนะคะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทที่เรื่องของการเจริญเติบโตค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ย
6: ว
1: ัยรุ่นใช่ไหมคะวัยของเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยให้ได้กี่ชั่วโมงแปดอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับการฟื้นฟูตื่นขึ้นมาร่างกายของเราก็จะสดชื่นนะคะแล้วก็เพื่อนยังเสริมเพิ่มเติมนะคะนอกจากเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็ยังเป็นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลาย1วันให้ครบกี่หมู่เอ่ย5หมู่ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตสมวัยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะคุณครูก็จะนัดให้นักเรียนนะคะไปส่งงานนอกเวลาเรียนที่โต๊ะคุณครูได้เลยค่ะแล้วเราค่ะจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติอย่าลืมค่ะนักเรียนชั่วโมงต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาด้วยนะคะนั่นก็คือใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและคุณครูก็ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะแล้วเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงทำไมไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
1: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนร่วมด้วย
2: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
3: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
1: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดนึงแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้มันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำม

0: ยุคใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today? I'm good too, thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, last time we talked about the house, right? We talked about your house, right? เราพูดถึงเรื่องของอะไรคะครั้งที่แล้ว The house? Today the topic is describing houses.วันนี้นะคะเราจะได้ฝึกบรรยายบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านของตัวเราเองแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ช่วยอยากให้นักเรียนนะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะ everyone look at the objective for today first number one you'll be able to classify adjective used to describe houses correctly into categorynักเรียนนะคะจะสามารถแยกประเภทของคำคุณศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะคะตามหมวดหมู่ของมันเองนะคะ Number two you'll be able to ask for and give the information about what houses look like นักเรียนจะสามารถพูดขอข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบ้านได้ And the third one you'll be able to speak and write for describing the houses by using adjective order โอเคคำคุณศัพท์นะคะในนักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์อะไรบ้างรู้จักไหมคำคุณศัพท์คืออะไร What is the adjective วันนี้ที่เชิญจะสอนเรานะคะผ่านเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยจากภาพ What is it about In Thai we called ลูกหมู3ตัว but what is in Englishthree pigs the story is about the three little pigs นะคะวันนี้คุณครูอ้างอิง

0: ได้นักเรียนแตะที่ระฆังนะคะแล้วก็กระดิ่งนั่นเองกระดิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ทีเชอร์จะให้นักเรียนตอบนั่นเองโอเค Everyone look at the first peak the first peak and could you please answer the question what do you think about the first peak's house บ้านของลูกหมูตัวแรกเป็นอย่างไรนะคะ what do you thinkสำหรับทีเชอร์ปิ่นทีเชอร์ปิ่นจะบอกว่า I think it is a great house มันก็เป็นบ้านที่ดีนะรู้สึกว่าบ้านเขาก็น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเป็นบ้านที่เยี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างไร Could you can you please give me your opinion or your idea จากที่ดูจากภาพจากสิ่งที่เห็นคิดว่าบ้านเขาเป็นยังไงคะ
1: ไม
0: ่
1: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงมันดูไม่มั่นคงอะคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการจะใช้หรือการจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ it is อะตามด้วย adjective ตัวแรกนะคะจะเป็น adjective ที่เกี่ยวกับความคิดของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับนักเรียนนั่นเองอ่ะข้อที่2 number 2 question number 2 what size is it what size is it what do you think if you can answer you can hit the bell okay group 2 what do you think about the size
2: Small.
0: Small. Okay. If you want to make a sentence, ถ้านักเรียนจะทำเป็นประโยคบอกว่า
2: It's small. It's a small house.
0: One more time. It's a small house.
2: It's a small house.
0: Very good. You got one point. บ้านหลังนี้มันเล็กใช่ไหมคะ Question number three. What color is it? What color? Group six. What color is it?What color? ดูจากภาพได้เลยค่ะ Look at the picture นักเรียนปลายทางถ้าตอบได้ก็พูดออกมาเลยนะคะ
2: Brown
0: Brown? Do you agree with them? No, I think it's yellow It's yellow, right? Is it brown or yellow? I think it's yellow, okay Okay, you got one point, you got one point Good job Number four. What is it made of? What is it made of? Good one. What is the house made of? จำได้ไหมคะฟางคืออะไรจำได้ไหมฟางคืออะไรฟางโอเค teacher will tell you ฟางนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ straw โอเค good one
3: Is made of straw.
0: เมื่อสักครู่เวียบอกว่า it's made of straw. เวียเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ It's made of straw. ถูกต้องไหมถูกต้อง Clap your hand for group one. Good job. ดีมากพี่ชอบมีให้เป็นเซต4คำถามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่2นะคะของลูกหมูตัวที่2The second peak. What do you think about the second peak's house? บ้านหลังที่สองเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะ No, okay. คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะแข็งแรงโอเคแข็งแรง is strong. You can say it's strong. Take the microphone, please.
3: It's strong.
0: It's strong. Okay. Good job. ดีมากนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกลุ่มที่6บอกว่า It's strong or it is a strong house. กลุ่มที่6บอกว่าบ้านหลังนี้มันดูแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับทีเชอร์ปิ่นทีเชอร์คิดว่าบ้านที่ทำจากไม้แบบนี้ก็สวยดีนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It is a beautiful house แบบนี้นะคะโอเค everyone say together it is a beautiful house
4: it is a beautiful house
0: แต่สำหรับบางคนมันไม่สวยก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไป question number 2 what size is it oh my god group 4 only one time what size is it
3: It is a tiny house.
0: It is a tiny house. That's right. It is a tiny house. Very good.

0: good. You got 1 point. Now, I think group 1, group 2, group 4, and group 6, you got
1: 1 point.
0: Okay. Tiny, what does it mean, tiny?
1: Tiny.
0: Is it big or small? Big or small, tiny? Small one, นะคะ tiny แปลว่าเล็กเหมือนกันนะคะใช้กับลักษณะของบ้านได้เวลาที่เราจะบอกขนาดก็ตามนี้เลยนักเรียน it's a tiny house everyone say together it's a tiny house
2: it's a tiny house
0: ถ้าวันนี้นักเรียนได้สำรวจบ้านต่างๆแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นขนาดเล็กสามารถใช้ได้ทั้งคำว่า small or tiny นะคะ next one question number 3 group 3Only one time. ถ้านักเรียนกดครั้งเดียวคุณครูจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้ากดหลายครั้งครูจะสับสนนะคะ What color is it?
3: Brown.
0: I think so. It's a brown house.
3: It's a brown house.
0: Very good. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, now you got 1 point. Number 4. What is...It's made of. I heard something. I heard it over there before. Only one time.
4: It's made of wood.
0: Do you agree with Ava? เห็นด้วยไหมคะ It's made of wood. Clap your hand for group four. Good job. ต่อไปครั้งต่อไปนะคะจะเป็นภาพบ้านหลังสุดท้ายแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากให้เราสัมผัสกระดิ่งแค่ครั้งเดียวพอนะคะโอเคOkay, look at the picture. What do you think about the third pig's house? What do you think? Group one. What do you think?
5: It's a strong house.
0: It's a strong house. I agree with you. You've got 1 point. เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1บอกว่า it is a strong house I agree with that ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันส่วนในความคิดเห็นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์คิดว่ามัน it is an awesome house รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นยังไงคะ awesome good or bad good it's good awesome okay the next one what size is it group 6What size is it? บ้านหลังนี้เป็นขนาดยังไงคะ Small.
4: Big.
0: It's a big one, right? เหรียญทองบอกว่าบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่นะคะถ้าเรามองในมุมของภาพอาจจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือคำว่าmedium size ถ้าเกิดบ้านเป็นขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะในภาษาอังกฤษสามารถบรรยายได้ว่า is a medium sized house everyone could you please repeat after teacher again it's a medium sized house
2: it's a medium sized house
0: very good ถ้าบ้านหลังนั้นนะคะขนาดไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปใช้ประโยคนี้ได้เลยโอเค question number 3 group 4What color is it?
3: It's a brown and red color.
0: It's a brown
3: and red.
0: And red. Okay, it's brown and red. I think so. The roof is red, right? And the body is quite brown. ถ้าเกิดว่า Thank you so much. You got 1 point. แต่ถ้าเกิดว่าสีมันจืดกว่าสีน้ำตาลล่ะคะนักเรียนรู้จักสีเป็นแบบครีมๆรู้จักไหม
6: สีขี้อยู่ใน
0: ชาเขาเรียกว่าสีBeige. Okay. It's a beige house.
2: It's a beige house.
0: นักเรียนจดคำนี้ไว้นะคะถ้าบ้านเป็นสีครีมๆนะคะก็คือสีเนื้อนั่นเองนะคะสี beige เขียนคำศัพท์ใหม่เอาไว้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักเนาะ beige B-E-I-G-E beige เป็นเสียงเจอนะคะโอเค everyone say it again it's a beige house it's a beige house ก็คือสีมันเป็นสีเนื้อนั่นเอง and the last questions what is it made of okay I will count 3, 2, 1 and you. one more time 3, 2, 1 group 2
7: it's made of brick
0: it's made of brick very good clap your hand for yourself good job นักเรียนยังจำโครงสร้างนะคะที่เราเรียนกันมาหลายคาบแล้วได้อยู่เลยนะคะถึงวัสดุนะคะที่บ้านหลังนั้นสร้างขึ้นมาทำจากอะไรนะคะดีมาก very good one okay everyone how can we describe all these detail in one sentence นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวสีเหลืองๆที่ทีเชอร์เน้นเอาไว้ให้เป็นคำประเภทอะไรในภาษาอังกฤษthat's right they are the adjectives right มันทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรทราบไหมคำที่ขยายคำนามนะคะทีนี้มันมีหลายตัวหรือมันมีแค่ตัวเดียว
6: หลายต
0: ัวแล้วเราจะสามารถจัดเรียงยังไงให้มันอยู่ในประโยคเดียวนักเรียนสังเกตไหมว่าทีเชอร์ถามนักเรียนไปทั้งหมดกี่คำถามตอนหนึ่งภาพ Yes I asked you about 4 questions about only one pig right ในภาพที่เราบรรยายไปนะคะแต่ละภาพเนี่ยทีเชอร์สามารถถามได้ถึง4คำถามแต่เวลาบรรยายเนี่ยถ้านักเรียนจะต้องพูดถึง4ประโยคด้วยกันมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะสามารถบรรยายบ้านได้ภายใน1ประโยคเท่านั้นแต่เราดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องใช้ adjective นะคะ we can use adjective to describe this detail เราจะใช้คำคุณศัพท์นะคะบรรยายเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปบรรยายวันนี้อยากให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะโอเควันนี้เราจะดูในเรื่องของ adjective และนำไปสู่ order of adjective ด้วยความที่คุณคำคุณศัพท์มีหลายชนิดนะคะเราจะมาเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียงเราจะมาดูกันก่อนว่านักเรียนรู้จักคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคำแรกชนิดแรกนะคะ adjective ชนิดแรกนะคะคือประเภทของ opinion everyone opinion opinion what is it opinion it's about your มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะ opinion จึงเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้บรรยายได้อย่างไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเช่นอะไรบ้างTeacher ให้ดูทั้งหมด6คำด้วยกัน Everyone the first one can you pronounce this word together
6: Beautiful
0: one more time Beautiful
6: Beautiful
0: เคยสังเกตไหมคะว่าเพื่อนบางคนในห้องของเราเนี่ยสวยมากเลยแต่บางคนอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองว่าคนนั้นน่ารักบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยจริงไหมคะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นมันจึงไม่มีทั้งผิดและไม่มีทั้งถูกนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของใครของมันโอเค everyone this word lovely
6: lovely
0: one more time lovely
6: lovely
0: love not love love
6: lovely
0: lovely ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งของที่เราจะบรรยายเนี่ยมันปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยนะคะใช้คำนี้ได้ lovelyต่อไป next one cute yeah is it the same it look the same meaning but you can choose the one that you like นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า lovely หรือว่า cute ก็ได้นะคะแปลว่าน่ารักเหมือนกันนะคะโอเค next one what is it nice แปลว่าอะไรคะ nice
6: ด
0: ีนั่นเองโอเคต่อไป amazing
6: Amazing.
0: Amazing ก็เป็นคำเชิงบวกใช่ไหมคะว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะและ the last one interesting.
6: Interesting.
0: วันมาทำ interesting.
6: Interesting.
0: ถ้าบ้านหลังนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นที่เราจะบรรยายเนี่ยมันน่าสนใจนักเรียนก็เลือกใช้คำนี้ได้นะคะ interesting. คำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำที่เป็นไปในเชิงความคิดเห็นอยู่อีกมากมายทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแต่วันนี้ที่เชิญนำเสนอถึง6คำด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเท่านั้นเองต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ size what is it the size ขนาดนั่นเองนะคะถ้าเราจะบรรยายบ้านมีขนาดอะไรให้เราบรรยายได้บ้างวันนี้ที่เชิญนำเสนอ6คำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะขนาดแรกคือ what is it
6: tiny
0: small
6: Small.
0: Medium size.
6: Medium size.
0: Okay. Big.
6: Big.
0: Large.
6: Large.
0: Large.
6: Large.
0: Very good. Huge.
6: Huge.
0: Huge.
6: huge
0: โอเคด้านนี้นะคะ tiny and small is the same quite the same is quite the same ค่อนข้างเหมือนกันนะคะขนาดเล็กแต่ว่าขนาดกลางคือ medium size คำว่า size ตัวนี้ออกเสียงตัว t เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง medium size แบบนี้นะคะ very good and this size นะคะด้านนี้ทั้ง3คำเนี่ยแปลว่าBig หมดเลย big large huge is the same meaning is big นะคะแต่ว่า large เนี่ยก็จะใหญ่กว่า big huge ก็จะใหญ่ออกไปอีกค่ะมหึมาเลยนะคะในภาษาไทยก็มีความหมายเยอะใช่ไหมคะใหญ่มหึมามีอะไรอีกคะอะไรที่ใหญ่ไปกว่ามหึมามีไหมมโหฬารอะไรนะคะคำก็จะยิ่งใหญ่ไปนะคะในภาษาอังกฤษเราก็มีคำให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะต่อไปEveryone, can you tell me what are these color? What is color of this house?
8: White,
0: right? What about the next one?
8: Blue.
0: What about this one?
8: Yellow.
0: Yellow or
8: brown?
0: Yellow. เหลืองเหลืองขาวขาวนวลนวลแบบนี้เรียกว่าสี beige นะคะหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะคะโอเค good job โอเค and the last one number 4 material what is it material what is it วัสดุใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นทำมาจากอะไรบ้างยังจำได้หรือเปล่า what about the first one very good cement one more time
8: cement
0: what about this one
8: brick
0: very good brick
8: Break.
0: And the last one,
8: bamboo.
0: Very good, bamboo or bamboo wood is okay. นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่า Can you remember all of the words that we learned? ต้นทางจำได้ปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่กิจกรรมแรก Everyone, activity pick then put. นักเรียนจะต้องเลือกคำศัพท์แล้วก็นำมันไปวางให้ถูกต้องตาม category นะคะผ่านใบงานที่44 the worksheet number 44 we are adjectives คุณครูนำเสนอคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องสีส้มๆนักเรียนเห็นไหมในใบงานเห็นไหมคะ can you see it เห็นไหมคะ
8: yes
0: okay look at the instruction first คำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า putThe adjectives in the correct category box below ก็คือให้เรานะคะเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับหมวดหมู่ของมันเองนะคะตามตารางเลยนะคะแบบนี้นะคะหมวดหมู่ที่1สีฟ้าคืออะไรเอ่ย opinion หรือว่าความคิดเห็นใช่ไหมคะต่อไป the green one is size หรือว่าขนาดนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ก็ได้นะคะ size ขนาดต่อไปThe purple one, maybe purple one, yeah. Color is sea and material. วัสดุนะคะจากนั้นนักเรียนลองพิจารณาดูตั้งแต่คำแรกนะคะทีละคำทีละคำคำแรกคือคำว่า little. Little แปลว่าอะไรเอ่ย little little เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะบอกอะไรเอ่ยถ้ามันเป็นไซส์เราก็นำคำนั้นลงมาด้านล่างแบบนี้โอเคต่อไปนักเรียนเลือกได้แล้วใช่ไหมคะคำที่สองคำที่สองออกเสียงว่าอย่างไรซีเมนต์นะคะซีเมนต์ก็คือวัสดุนะคะก็จะมาอยู่ที่ materialขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใบงานนักเรียนก็เปล่งเสียงออกมาตอบทีเชอร์ก็ได้นะคะ Everyone the third one nice where should nice be nice ควรที่จะอยู่ category ไหนคะ opinion that's right opinion what about the next one large ใหญ่ควรที่จะอยู่ไหนเอ่ยSize, it should be in the size, the green one. What about this word? Black. What does it mean, black?
8: The color.
0: The color, right? Okay, black. นักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามที่เชื่อได้เลยนะคะ ถ้าเกิดนักเรียนไปทำไม่มีใบงานก็เอากระดาษขึ้นมาจดได้ตอนนี้ยังทันนะยังมีเวลานะคะ The next one is blue

0: What about the category color? I think so. Okay. Okay, I will say the word and then you say the category, okay? What about the brick?
1: Color.
0: The brick. Material, that's right. Brick ก็คืออิฐถูกต้องไหมคะ The next one, big.
1: Size.
0: Very good one. What about wood?
1: Material.
0: Wood. Orange.
1: Color.
0: Orange. The next one, small.
1: Size.
0: Very good. Beautiful.
1: Opinion.
0: That's right. Lovely.
1: Opinion.
0: That's right. Metal. What is it? Metal. This one is metal too. Material. That's right. Metal ก็คือโลหะนะคะอย่าลืมนะ Brown. What about brown?
1: Color.
0: Scary. You look like you watch some movies and you feel like it's very scary. หนังบางเรื่องนะคะก็บางคนก็รู้สึกดูแล้วก็เป็นยังไงกลัวนะคะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราก็ได้นะคะ scary คือ opinion that's right what about yellow color straw what is it straw จำได้ไหมคะ straw
1: material
0: tiny
1: size
0: and the last one huge
1: size
0: very good you can check your answerคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้นะคะในกิจกรรมของวันนี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะลองตรวจสอบดูนะคะตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้คะแนนพิเศษไปเท่าไหร่อย่าลืมเขียนไว้บนหัวใบงานให้ทีเชอร์ด้วยนะคะOkay. Have you finished? เรียบร้อยไหมคะ Okay. Almost done. Group 6, group 5, almost done. เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะ Okay. Can I move to the next part? ที่จะไปต่อเลยนะ Okay. Okay. Everyone, we learn aboutadjective already we have learned about the adjective already เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ order of adjectives หรือ adjective orders นั่นเองคือการที่เรานำคำ adjective ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนะคะโอเค you can write a sentence to describe a house by using the following order โครงสร้างที่คุณครูให้เราบรรยายส่วนใหญ่คุณครูจะให้เราใช้คำว่า it ถูกต้องไหมคะ it is หรือว่า it's ก็ได้ตามด้วย article a หรือว่า and ขึ้นอยู่กับว่า adjective ขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะและลำดับของมันก็จะเป็นไปตามนี้เลยลำดับที่1เราจะเรียง opinion ไว้ก่อนลำดับที่2เราจะเรียง size ลำดับที่3เราจะเรียง color and the last oneis material แบบนี้นะคะเราจะเรียง adjective ตาม4ลำดับนี้จริงๆแล้วในลำดับมีมากกว่านี้หลายตัวมากเลยนักเรียนแต่ว่าวันนี้ในการบรรยายบ้านคุณครูให้เราใช้4อย่างนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเมื่อสักครู่แล้วนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดู okay, everyone look at the picture look at the house this house ถ้าทีเชอร์อยากจะถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไร Everyone, could you please repeat after teacher? What does the house look like?
2: What does the house look like?
0: One more time. What does the house look like?
2: What does the house look like?
0: นักเรียนไปทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางแล้วใช่ไหมคะคำถามนี้ถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะของบ้านเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะ What does the house look like เวลาเราจะบรรยายเราจะใช้ adjective ถึง4ตัวในประโยคเดียวอย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะเราสามารถ

0: อกได้ว่า it is an amazing big green cement house เราสามารถบรรยาย adjective ได้กี่ตัวก็ได้นะคะในประโยคเดียวแต่ต้องเรียงให้ถูกวันนี้มี4ตัวมาสอนเพราะฉะนั้นก็จะให้เรียงแค่4ลำดับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะได้ทำอะไรถ้าสังเกตที่รอบๆห้องนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบงานในครั้งที่แล้วเนี่ยใบงานที่42ของนักเรียนนะคะทีเชอร์เลือกบ้านมาทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะที่เพื่อนๆได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะแล้วก็แปะไว้รอบๆห้องนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกบรรยายบ้านของเพื่อนๆนั่นเองโดยใช้ adjective ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนักเรียนก็หยิบขึ้นมาใช้นะคะใช้ทั้งคำศัพท์ที่เป็นข้อคิดเห็นคำศัพท์ที่บอกขนาดคำศัพท์ที่บอกสีและบอกวัสดุของบ้านด้วยคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง Everyone are you ready?
1: Yes
0: I think so Okay look at the worksheet number 45ใบงานเรามาถึงใบที่45แล้วนะคะใบงานนะคะชื่อว่า describing your friends' houses คือเราจะได้บรรยายนะคะบ้านของเพื่อนทั้งหมด5หลังทีเชอร์เตรียมมาให้เราเนี่ยมากมายเลยประมาณ10หลังแต่ให้นักเรียนเลือกบ้านที่อยากจะบรรยายด้วยตัวเองนะคะเลือกมา5คนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนว่าต้องเขียนยังไงนะคะวิธีการบรรยายดูจากคำสั่งเขาบอกว่า describe your friends' housesให้บรรยายบ้านของเพื่อนๆโดยใช้ using four adjectives opinion size colors and material วันนี้นักเรียนต้องใช้ adjective กี่ตัว4ชนิดใช่ไหมคะ4ชนิดนะคะในการบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนคุณครูชื่อว่าแนนี่เพื่อนของครูชื่อแนนี่นะคะ what does คำถามเขาถามครูว่าWhat does your friend's house look like? คำถามถามครูว่าบ้านของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะเลือกบรรยายตามนี้เลย This is an ทำไมทีเชอร์ใช้ an คะเพราะว่า adjective ตัวแรกที่เราเลือกขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระจะใช้ an แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะจะใช้อะตามปกตินะคะIt is a big green cement house. Everyone, repeat after teacher again. Everyone, repeat after teacher again. ทรงทำ Repeat after teacher again. It is an amazing big green cement house.
1: It is an amazing big green cement house.
0: Very good. Clap your hand for yourself. เก่งมากคราวนี้นะคะจะเป็นตาของนักเรียนนักเรียนลอง everyone look around your room look around the wall นักเรียนลองเล็งบ้านไว้นะคะว่านักเรียนอยากจะบรรยายบ้านหลังไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สังเกตก่อนยังไม่ต้องลุกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกบ้านของเพื่อนนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกบ้านหลังแรกอยู่ทางนี้ใครสนใจบ้านหลังนี้มาทางนี้อีก4หลังถัดไปอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็อีก6หลังที่เหลือ6 5หลังที่เหลืออยู่ทางนู้นนะคะลองดูก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีใบงานเดิมนะคะที่ได้เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนักเรียนก็สามารถบรรยายบ้านของเพื่อนได้อาจจะสัก1ถึง2หรือว่า3หลังยิ่งดีเลยค่ะโอเค everyone are you ready
1: yes
0: โอเค take your time let's go
1: yes.

0: Hey everyone, time's up, time is up, time. Okay, everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good. Okay, how many houses that you got? Who got five? Raise your hand. Hand up. Okay, one, two, three. Okay. Who got four houses? ใครได้สี่หลังคะสี่หลัง okay only one who got three houses wow that's a lot who got two that's nice it's okay who got only one no problem ไม่มีปัญหานะคะโอเคดีมากต่อไปนักเรียนได้เขียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะตัวอักษรว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอย่างแรกเลยเขียนถูกไหมดูในประโยคที่ตัวเองเขียนลงไปนะคะ adjective แต่ละตัวเขียนถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะออกเสียงแล้วเขียนแล้วยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเลือกบรรยายภาพที่ตัวเองสนใจWho wants to be the volunteer from the group ใครเป็นตัวแทนกลุ่มให้เลือกก่อนตัวแทนกลุ่ม raise your handปิงปองกรุ๊ป2ปิงปองกรุ๊ป1 is Wea กรุ๊ป3 who is the volunteer กรุ๊ป4 Eva กรุ๊ป5กรุ๊ป5ทรงธรรม and กรุ๊ป6 Nadeed right โอเคทีนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะฟังทีเชอร์ดีๆนะฟังดีๆนะตอนนี้ให้เลือกบ้านก่อนหลังไหนที่อยากจะบรรยายทีเชอร์จะให้จองให้ไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นห้ามซ้ำกันโก้โอเค4โอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป3 4 and 6 what about กรุ๊ป3กรุ๊ป3 I need you only one person มาไหนเดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองไปเลยมาหลังไหนดีคะโอเค no problem กู5 I need only one person โอเคโนทรงทำทรงทำออกหลายครั้งแล้วนะคะขอหนึ่งคนเอาที่หนูรู้สึกว่าบรรยายภาพนั้นได้นะคะ this one is easy one มาขอหนึ่งคนทรงทำเลือกหนึ่งคนน้ำ please okay grab your microphone please go on เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองเดี๋ยวช่วยเร็ว come ให้เรื่องหนึ่งหลังอยู่กับที่นะห้ามเปลี่ยน where which house you want okay this house okay เดี๋ยวตัวแทนฟังทีเชอร์ดีๆนะคะตัวแทนเห็นประโยคตรงนี้ใช่ไหมวิธีใหญ่ก็คือให้นักเรียนใช้ adjective ทั้งหมด4ตัวแล้วบอกเดี๋ยวเชิญจะเดินไปตามบ้านที่พวกหนูยืนอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เชิญบอกว่า it is an amazing big green cement house นักเรียนก็ต้องบรรยายทั้งสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองทั้งขนาดสีและวัสดุที่เชิญจะเริ่มจากบ้านหลังที่ไกลจากที่เชิญที่สุดเดี๋ยวเชิญจะไปที่เอวาก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญจะถามนะคะว่า what doesIt look like what does the house look like เดี๋ยวให้เอวาบรรยายตามภาพที่เอวาเห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้วย adjective 4ตัวด้วยกัน Are you ready
2: Yes
0: Okay What does it look like
2: It is nice big white wood house
0: Is it nice big white wood house เป็นสีขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคะ Okay everyone clap your hand for Eva good jobเอวาได้เลือก adjective ทั้งหมด4ตัวในการบรรยายแล้วโอเค go back to your seat please group 4 you got 1 point the next one is Nadeed Nadeed what does it look like what does the house look like
3: it is a nice brick white cement house
0: it is aLet me see. A nice, big, white cement house? Right? One more time. Is this a nice? One more time. Is this a?
3: Is this a nice, big, white cement house?
0: Grab your hand for another day. Everyone, good job. Take back to your seat. The next one. Ping pong. Hi, ping pong. What does your friend's house look like?
2: It is an amazing big green wood house.
0: An amazing big green wood house. Very good. Clap your hand for ping pong. Good job. Nice. Are you ready? Okay. What? Look at the picture first. What does your friend's house look like?
2: It is a nice big yellow cement house.
0: It is a big. Sorry, one more time. This is a. This picture. Look at the picture. What is the material? What do you think? It's not cement. I don't think so. I think it's the wood. One more time.
2: It is a nice.
0: Nice.
2: Big.
0: Big.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Wood.
0: Wood.
2: House.
0: Very good. Clap your hand for now. Good job. Thank you. The next one. Look at the picture first. The picture. Go. Okay. What does your friend's house look like?
2: It is a beautiful big black brick house.
0: It is a beautiful big
2: black.
0: Black?
2: Bricks.
0: Bricks house. Is it black? The roof is black, but the body, what is the color?
2: The color is beige.
0: Okay, one more time. เอามารวมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
2: It is a beautiful big black and beige bricks house.
0: Okay, clap your hand for Weir. Good job. The last one. Which picture you shoot? เลือกรูปไหนครับ
4: รูปนี้ครับ
0: Okay, what does your friend's house look like?
2: It's a nice, small, green wood house.
0: Very good. Clap your hand for your friend. ขอบคุณมากนะคะดีมากเลยนะคะถือว่านักเรียนนะคะบรรยายได้ถูกต้องนะคะทั้งความคิดเห็นขนาดสีแล้วก็วัสดุที่บ้านหลังนั้นทำมาจากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ adjective order นะคะหรือการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องนะคะลำดับที่ 1

0: 1คืออะไรเราเรียงตัวอะไรขึ้นก่อนคะ opinion what about the second one size colors and cement right ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ตามด้วยคำว่า house คำคุณศัพท์นะคะใช้บรรยายคำนามเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนามที่เราบรรยายไว้ท้ายสุดเลยเหมือนที่เราได้ยินทั้งหมดเลยเช่น it is a beautiful tiny white cement house นะคะคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอโดยเรียงลำดับตามที่คุณครูสอนเลยในวันนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีมาก clap your hand for yourself good job สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือ all aboutHouses นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งตารอนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงใบงานที่คุณครูจะเป็นคนเตรียมให้เองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone โอเค are you happy
1: yeah
0: I hope you are happy and I need to see you next time okayOkay, hope to see you soon. Bye-bye.
2: Thank you, the teacher.
3: Bye.

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งนี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองอ่ะฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับดนไทยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Partication, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติ

หนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ oh my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอ้านี่แมวผู้ใดนี
7: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีขีด

หางกะล่อหื่นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี

0: ว้าวสีเขียวนี่มันอร่อยสวยจังเลย
1: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ครับเล่าพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติได้ด้านคุณลักษณะครับมีความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านักเรียนครับก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูก็ได้แนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วดังนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเลยเรื่องอะไรครับ
1: เส้นทางแห่งพุทธ
0: เส้นทางแห่งพุทธะนะครับก็คือพุทธประวัตินะครับก็คือประวัติของใครเอ่ยพระพุทธเจ้านะครับและวันนี้ครับเราก็มีเกมมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับก็คือกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะโดยกิจกรรมนี้นะครับครูจะมีกติกาให้นักเรียนดังนี้นะครับก็คือให้เรียนจับคู่นะครับก็คือ2คนนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะนะครับนักเรียนแต่ละคู่จะได้รับบัตรคำที่เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้นะครับซึ่งครูจะนำบัตรคำเนี่ยนะครับ

ที่เป็นหัวข้อหลักจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อครับ5หัวข้อมาแปะไว้ให้นักเรียนนะครับที่นี่นะครับนะครับนะ5บัตรคำหลักนะครับก็คือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกริยาและตรัสรู้นะครับต่อมาทีนี้ที่นักเรียนจะได้รับบัตรคำอะไรแต่ละคู่เป็นบัตรคำเล็กนะครับบัตรคำเล็กนะครับที่ครูจะมีให้ตอนนี้ได้รับหรือยังครับแต่ละคู่ได้รับแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้นักเรียนทำอย่างไรครับให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาในบัตรคำเล็กของนักเรียนว่าตรงกับเหตุการณ์ใดนะว่าตรงกับเหตุการณ์ใดใน5เหตุการณ์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำไมครับนำบัตรคำเล็กมาแปะเรียงลำดับจะกลายเป็นอะไรเอ่ยไทม์ไลน์พุทธประวัติอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าบัตรคำที่นักเรียนจะได้รับมีบัตรคำใดบ้างคำแรกสวนลุมพินีคำที่สองครับพระราชดำเนิน79ต่อมาครับผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพราหมณ์ทั้ง8พยากรณ์ปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชอาราระดาบทอุทธกะดาบทนะครับลดการเสวยภักยาหารกลั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานปากเลิกบำเพ็ญทุกละกิริยานะครับบำเพ็ญเพียงทางจิตอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับนี่จะเป็นบัตรคำทั้งหมดที่นักเรียนได้รับเรียบร้อยยังครับตอนนี้บัตรคำอยู่ในมือของนักเรียนแล้วครูให้นักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าบัตรคำของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดของพุทธประวัติลงมือให้เวลา2นาทีครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ปรึกษานะครับเกี่ยวกับบัตรคำที่นักเรียนได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าบัตรคำของตัวเองอยู่ในช่วงเหตุการณ์ใดช่วงเวลาใดของพุทธประวัติตอนนี้นักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมแล้วนำบัตรคำของตัวเองมาติดได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ติดบัตรคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามกี่เหตุการณ์ครับ5เหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับอ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันว่าถูกต้องไหมในช่วงประสูติถูกต้องไหมครับเริ่มจากสวนลุมพินีพระราชดำเนิน79ผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาครับพราหมณ์ทั้ง8พยากรณ์ปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชนะครับอยู่ในช่วงเหตุการณ์เทวทูต4ต่อมาครับแสวงหาความรู้ประกอบไปด้วยอาลาละดาบทและอุทธกะดาบทต่อมาครับบำเพ็ญทุกขละกิริยาลดการเสวยภักขยาหารเก่งมากนะครับกั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานป่านะครับสุดท้ายครับตัดสรู้เลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาบำเพ็ญเพียรทางจิตเก่งมากนะครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับนี่ก็เป็นคำนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์พุทธประวัติทั้ง5ที่นี้นักเรียนรู้เป็นคำไปแต่จะมีใครไหมนะที่จะเล่าแต่ละเหตุการณ์ให้ครูฟังนะครับครูขอตัวแทนในการเล่าเหตุการณ์แต่ละช่วงของพุทธประวัติได้ไหมครับได้ไหมก็จะเริ่มจากอะไรครับประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขละกิริยา

0: และตรัสรู้โดยจะเป็นนักเรียนเราเรื่องพุทธประวัติอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอาไหนใครจะเป็นตัวแทนยกมือให้ครูดูหน่อยแล้วมีตัวแทนมาจากกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเรามาฟังเล่าเรื่องพุทธประวัติกันเลยเริ่มจากประสูติครับกลุ่มไหนครับ
1: เมื่อเจ้าชายสินทัตถะประสูติพระองค์ได้เสด็จพระดำเนิน7ก้าวหมายให้รู้ว่าพระองค์ได้โพชฌงค์7คือองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้7ประการนอกจากนี้ยังหมายถึง7แคว้นที่พระองค์ได้เสด็จไปประกาศธรรมหลังจากการเสด็จพระดำเนิน9ประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นมหาบุรุษเอกของโลกครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตรงตามบัตรคำที่เราติดไหมลูกตรงตามบัตรคำที่เราติดเลยต่อไปเหตุการณ์ไหนครับเทวทูต4ตัวแทนครับ
2: เทวทูต4มีประเด็นสำคัญเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะเทวดาได้เนรมิตตนเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตามลำดับเป็นเหตุให้พระองค์เกิดความสังเวชและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสัมมณะก็มีพระทัยน้อมไปในพระในการบรรพชาดังนั้นเทวทูต4คือผู้ที่เทวดาเนรมิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงคุ้นคิดถึงการออกผนวดเทวทูต4ผนวดกับได้ทราบข่าวประสูติของพระโอรสทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดจึงทำให้ตัดสินพระทัยออกบวชทันที
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อกี้เพื่อนได้เล่าเหตุการณ์อะไรไปครับเทวทูต4เทวทูต4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายมาแสดงต่อเบื้องหน้าพระพักตร์ของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเมื่อเสด็จประพาสอุทยานกับนายชนะเขาเชื่อว่าเทวทูต4คือใครใครเนรมิตมาเทวดาใช่ไหมครับเนรมิตตนเองมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตร์ตามลำดับนะครับแล้วต่อมานะครับทำให้พระองค์เกิดความสังเวชใจนะครับและขณะนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นสัมมณะนะครับเอาละครับนักเรียนเทวทูต4นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไมครับเริ่มอยากที่จะออกผนวดนะครับพร้อมกับนะครับข่าวการประสูติของพระโอรสของพระองค์ด้วยทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดสุดท้ายจึงตัดสินพระทัยออกบวชทันทีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในตอนเทวทูต4นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเทวดาไม่เนรมิตมาเรามีโอกาสได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมครับก็มีเพราะนี่คืออะไรครับธรรมดาของโลกมนุษย์ใช่ไหมครับที่มีคนแก่คนเจ็บคนตายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่ก่อนมีโอกาสได้เห็นไหมไม่ได้เห็นนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถูกให้ประทับอยู่แต่ในปราสาท3ฤดูพระบิดาเนี่ยไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราเห็นคำแรก

0: จะมีคำว่าทำไมครับพราหมณ์ทั้ง8ได้ทำนายถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดหรือบวชก็จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระบิดาเนี่ยต้องการอยากจะให้ออกผนวดไหมไม่ต้องการดังนั้นจึงให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่แต่ในปราสาท3ฤดูจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจึงประพาสอุทยานและได้เห็นเทวทูตทั้ง4แล้วก็นำมาสู่การออกผนวดหรือออกบวชนั่นเองนะครับเอาละต่อมาเป็นช่วงอะไรครับแสวงหาความรู้เมื่อทำไมครับตัดสินใจออกผนวดแล้วก็แสวงหาความรู้อ่ะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ครับเล่าเลยครับ
1: การแสวงหาความรู้มีประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์ดังนี้หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วทรงแสวงหาหลังจากนั้นพระองค์ได้เดินทางไปยังสำนักของอาราดาบทกาลามโคตแล้วก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงไปศึกษากับอุทักกดาบทรามบุตรทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่ทำให้ไปจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงตัดสินใจพาไทยลาไปแสวงหาความรู้และความจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์ต่อไป
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยอะตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วก็แสวงหาความรู้ตอนนี้พ้นทุกข์หรือยังตอนนี้พ้นทุกข์หรือยังก็ยังไม่พ้นทุกข์ไปเรียนกับอาจารย์ถึงกี่สำนัก2สำนักเลยก็ยังไม่พ้นทุกข์นะครับเอาละเรามาฟังต่อกำลังเข้มข้นต่อไปเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนครับบำเพ็ญทุกขละกิริยากลุ่มไหนครับกลุ่ม5เป็นตัวแทน
2: การบำเพ็ญทุกขละกิริยาคือการทรมานตนเองให้ลำบากพระองค์ทรงลำดิว่าบางทีการทรมานตนเองให้ลำบากจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์จึงตัดสินพระทัยบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระองค์ทรงปฏิบัติทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆเช่นลดการเสวยพระกัลยาหารการบำเพ็ญทุกอย่างเหล่านี้ทำให้พระวรกายของพระองค์ลำบากสกปรกสู้ผอมและอ่อนล้าถึงขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุทางแห่งความพ้นทุกข์บำเพ็ญทุกขละกิริยาหันมาเสวยพระกายาหารตามปกติบำรุพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมการฝึกจิตต่อไปครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับเมื่อกี้ถ้าเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเพื่อนกลุ่มแรกที่เล่าเรื่องแสวงหาความรู้ไปเรียนกับอาจารย์บรรลุไหมก็ยังพอคิดว่าไปเรียนกับอาจารย์ไม่บรรลุแล้วอันนี้มาปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการทำไมลูกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วบรรลุไหมการทรมานตนเองนี่บรรลุไหมลูกก็ยังไม่บรรลุไม่ว่าจะเป็นการลดการเสวยพระกิริยาหารหรือทำไมครับทรงกั้นหายใจโดยใช้พระชิวหากดเพดานปากจนหูอื้อตาลายเกิดอาการวิงเวียนพระเศียรนะครับสุดท้ายวิธีการเหล่านี้นำไปสู่การพ้นทุกข์ไหมหลุดพ้นไหมก็ยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้แนวทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับจนสุดท้ายทำไมครับพระองค์ตัดสินใจทำไมลูกบำเพ็ญทุกขละกิริยาต่อไหมไม่นะครับก็เลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาและหันมาเสวยพระกายหารตามปกติบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมอะไรครับการฝึกจิตต่อไปอะเรามาฟังเหตุการณ์ต่อไปนะครับตรัสรู้ครับกลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับเล่าเลยครับ
1: พระองค์ทรงระลึกได้ว่าเมื่อคราวที่มีพระชนมายุ7พรรษานั้นทรงเจริญอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้บรรลุปฐมฌานหากทรงใช้วิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้พระองค์บรรลุทางแห่งความ

0: ำหลุดพ้นได้เมื่อพระวรกายแข็งแรงแล้วจึงทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานอภิญญาและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด
1: ปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายแล้ววิธีการไหนครับที่ทำให้พระองค์นะครับหาทางแห่งความพ้นทุกข์ได้คือการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะครับก็คือทรงเจริญอานาปณะสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยเมื่อตอนพระองค์ได้พระชนมายุ7ชันษาพระองค์เคยได้เจริญอานาปานสติมานะครับจนบรรลุปฐมญาณแล้วพระองค์ก็เลยคิดได้ว่าอุ๊ยตอนเรา7ขวบนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจคือตอนเรา7ขวบเนี่ยเราเคยใช้วิธีนี้แล้วจะเป็นไงครับได้ผลพระองค์จึงทำไมครับนำวิธีดังกล่าวกลับมาใช้จนสุดท้ายพระองค์บรรลุทางแห่งความหลุดพ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง5เหตุการณ์เป็นไงครับนักเรียนน่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับเข้าใจแล้วเรามานะครับทบทวนความเข้าใจอีกครั้งโดยครูมีใบความรู้ที่2นะครับให้นักเรียนได้ศึกษาและมีใบงานที่5นะครับคือเส้นทางแห่งพุทธะให้นักเรียนทำไมครับได้ทบทวนกิจกรรมนะครับทั้งกี่เหตุการณ์ลูก5เหตุการณ์พุทธประวัติที่เราได้ทำกิจกรรมไปให้นักเรียนได้ทำนะครับอ้าวลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบใบงานไปพร้อมกันใบงานแรกเติมคำว่าอะไรบ้างเติมคำว่าอะไรบ้างลูกใบงานแรกมีคำว่าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาตอนที่สองเติมคำว่าอะไรบ้างความตายแล้วก็ออกบวชทันทีนะครับก็คือพอเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็ตัดสินพระทัยทำไมครับออกบวชทันทีสืบเนื่องกับทำไมครับข่าวที่พระโอรสประสูติด้วยนะครับต่อมาช่วงที่สามเติมคำว่าอะไรลูกอาลาละดาบทแล้วก็อุทกะดาบทตอนที่สี่เติมคำว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาและการฝึกจิตนะครับสุดท้ายเติมคำว่าอาณาปานสติและฌานอภินยานะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเต็มคำตอบของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับในใบงานนะครับเอาล่ะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของพุทธประวัติพุทธประวัติเป็นประวัติของใครของพระพุทธเจ้านะครับเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติของพระองค์ไปแล้วนะครับในประวัติของพระองค์มีข้อคิดต่างๆมากมายไหมมีนะครับดังนั้นครับเมื่อเรียนไปแล้วทำกิจกรรมไปแล้วทำใบงานไปแล้วศึกษาใบความรู้ไปยังครูเชื่อว่าตอนนี้ความรู้นักเรียนเต็มเปี่ยมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะครับดังนั้นมาตอบคำถามนะครับคำถามแรกนะครับถามว่าจากการศึกษาพุทธประวัตินั้นในช่วงประสูตรนักเรียนได้รู้ในเรื่องใดเรื่องใดครับตอบพร้อมกันได้เลยเก่งมากนะครับก็คือทำไมครับได้รู้นะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกทำให้วิเคราะห์ว่าทำไมครับพระองค์เนี่ยเป็นมหาบุรุษเอกของโลกนะครับต่อมาข้อที่สองจากการบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับของพระพุทธเจ้านักเรียนคิดเห็นอย่างไรการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนคิดเห็นว่ายังไงหลุดพ้นไหมนะครับก็คือการทรมานตนเองไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นใช่ป่ะพระพุทธเจ้าทรมานตั้งหลายวิธีไหมหลายวิธีอดอาหารก็อดแล้วหลุดพ้นไหมไม่นะครับต่อมาเอาละครับคำถามนี้แล้วเรียนไปทั้งหมดละ5เหตุการณ์นะครับทั้ง5เหตุการณ์นะครับก็มาเป็นคำถามนี้ถามนักเรียนว่านักเรียนได้ข้อคิดเรื่องใดบ้างจากการศึกษาพุทธประวัติได้ข้อคิดเรื่องไหนการทรมานตนไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่ป่ะ
กว่าพระพุทธเจ้าจะแสวงหาความรู้ได้กว่าจะหาทางหลุดพ้นได้ศึกษาหลายที่ไหมหลายที่นะครับดังนั้นนะครับก็คือพระพุทธเจ้ามีความอะไรเป็นที่ตั้งเลยความพยายามนะครับมีความพยายามหาทางไปศึกษากับอาจารย์ตั้งสองสำนักบรรลุไหมก็ยังบรรลุทุกวิชาที่อาจารย์สอนแต่ก็ยังไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็จนมาปฏิบัติด้วยตนเองบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วก็หลุดพ้นไหมก็ยังไม่หลุดพ้นนะครับจนสุดท้ายทำไมครับมาบำเพ็ญเพียรนะครับการใช้สติเจริญอานาปานสติและใช้ทางสายกลางไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเคยได้ยินเรื่องพินสามสายไหมครับนั่นแหละครับก็คือทำไมครับถ้าตึงไปดีไหมดีดไปก็จะทำไมครับขาดได้ถ้าหย่อนไปเสียงเพาะไหมไม่เพาะดังนั้นนะครับเสียงของพินจะเพาะต้องทำไมครับพอดีก็คือทางสายกลางนั่นเองนะครับดังนั้นเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมลูกได้ไหมครับได้เราทำงานทำอะไรก็ทำให้แต่เพียงพอดีนะครับไม่หักโหมเกินไปแต่เราก็ทำไมครับก็อย่าลดละความพยายามนะครับถ้าทำวิธีนี้ไม่สำเร็จก็ทำไมทิ้งเลยไหมทิ้งเลยไหมไม่เราก็หาวิธีใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านี่แหละครับศึกษาจากผู้อื่นศึกษาด้วยตนเองจนกระทั่งนำไปสู่การตรัสรู้นะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนพุทธประวัติในวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา1และ2สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใบงานที่6เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและใบงานที่7เรื่องวันนี้สำคัญอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะได้กลับไปทบทวนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะกลับไปทบทวนแล้วก็เติมเต็มใบงานใบความรู้บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ความจริงเนื้อหาไม่ได้เยอะเลยวันนี้นักเรียนจะได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่เอ่ยใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับใบความรู้ที่3ใช่ไหมครับแล้วก็ใบงานที่ใบงานที่3ด้วยแล้วก็ใบงานที่4ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถขอรับใบความรู้แล้วก็ใบงานได้จากคุณครูที่ควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลงไทยก็เป็นเพลงที่สนุกสนานหรือเศร้าโศกก็จะถ่ายทอดออกมาในระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับผู้ฟังจะคล้อยตามหรืออินไปกับเพลงนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับที่เราเรียนในเรื่องแรกๆเลยองค์ประกอบของดนตรีใช่ไหมนะครับเรื่องของจังหวะทำนองที่เราได้ศึกษากันไปนะหรือลีลาความสามารถของผู้บรรเลงที่จะใช้กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ที่คล้อยตามนะนี้ก็เราศึกษาไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ของบทเพลงไทยจะแตกต่างจากตะวันตกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจะถูกประพันธ์ขึ้นตามเอกลักษณ์ของคนไทยจำได้ไหมเราได้ฟังปุ๊บเราก็จะอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแบบไทยใช่ไหมครับนะสำหรับบทเพลงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะมีอารมณ์อะไรบ้างเศร้าโศกค่ำครวญอะไรอีกจำได้ไหมครับสนุกสนานรื่นเริงนะครับขลังศักดิ์สิทธิ์นะรักเบิกบานใจสบายอารมณ์ฮึกเหิมองอาจเร้าใจแล้วก็โกรธเกรียวเยาะเย้ยนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะกลับไปทบทวนเช่นเดียวกันนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับทีนี้มาสู่คำถามนะครับคำถามบทเพลงไทยสามารถจำแนกประเภทได้หรือไม่อย่างไรนะถ้าสมมติว่าคุณครูถามว่าเพลงที่นักเรียนฟังมีเพลงอะไรบ้างเพลงที่นักเรียนฟังที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเลยเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงชาติเพื่อนบอกมีเพลงชาติที่เรารู้จักเพลงอะไรอีกที่เรารู้จักเพลงชาติและเพลงมาร์ชนักเรียนฟังเพลงสตริงไหมครับฟัง

0: นะครูต่างแยกเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงไทยล่ะสามารถแยกได้ไหมนักเรียนคิดว่าแยกได้ไหมครับแยกได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางเพลงเราฟังแล้วมีแต่ดนตรีล้วนเลยใช่ไหมครับบางเพลงฟังแล้วมีเนื้อร้องด้วยใช่นะครับก็สามารถแยกได้เดี๋ยววันนี้จะไปศึกษากันสำหรับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูซิว่าในดนตรีไทยเนี่ยมีเพลงประเภทนี้อะไรบ้างนะสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับผมนะนักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องประเภทบทเพลงไทยที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องได้อย่างถูกต้องและที่เราจะทำในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้ได้ในเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็ได้รับใบความรู้แล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและการขับร้องดูซิว่ามีประโยชน์อย่างไรและเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับความหมายของบทเพลงไทยเพลงไทยก็คือเพลงที่เพลงทำนองได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีสัดส่วนจังหวะเว้นวรรคตอนสัมผัสถูกต้องตามกฎเกณฑ์ดุริยางคศิลป์เช่นเดียวกับบทกวีที่แต่งขึ้นโดยใช้ถ้อยคำเสียงอักษรสระวรรณยุกต์ตามกฎแห่งฉันทลักษณ์เวลาเราแต่งกลอนใช่ไหมเราก็จะมีคำคล้องจองใช่ไหมครับเพลงก็เช่นเดียวกันเวลาแต่งเพลงคนที่จะประพันธ์เพลงก็จะมีฉันทลักษณ์ของเพลงเช่นทำนองแบบนี้จังหวะแบบนี้โน้ตส่งท้ายแบบนั้นต่อด้วยโน้ตแบบนี้ฟังแล้วจะติดหูอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะสำหรับการจำแนกของประเภทของบทเพลงไทยอย่างที่เราได้บอกไปข้างต้นนะว่าวันนี้เราจะศึกษาเรื่องบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและก็บทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องฉะนั้นแล้วนักเรียนที่ได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนใบความรู้ที่3นักเรียนดูประกอบไปด้วยเลยนะครับประกอบกับสไลด์ที่คุณครูขึ้นให้สำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสไลด์นะแล้วก็ใบความรู้ประกอบนะครับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงก็คือเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงอย่างเดียวเลยมีขับร้องไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีบทร้องประกอบนะตามที่ชื่อบอกทีนี้เพลงที่บรรเลงอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้าง1เพลงห่มโรงนักเรียนคุ้นชื่อไหมเพลงห่มโรงคุ้นชื่อใช่ไหมครับเพลงห่มโรงนักเรียนก็อาจจะดู1ทั้งภาพยนตร์2เวลานักเรียนไปชมการแสดงต่างๆเขาจะบอกอ้าวดนตรีห่มโรงก่อนเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ2เพลงหน้าพาดรู้จักเพลงหน้าพาดไหมครับ
1: รู้จัก
0: เคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ ก่อนหน้านี้เราก็ศึกษาไปใช่ไหมครับเพลงหน้าพาด3เพลงเรื่องเพลงเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ4เพลงหางเครื่องเดาซิเพลงหางเครื่องเป็นยังไงไม่ต้องมีขนนกยูงนะครับเพลงออกภาษาและสุดท้ายเพลงลูกหมดนะครับนะมีอยู่6ประเภทนะครับไปดูอย่างแรกเพลงโหมโรงนักเรียนศึกษาประกอบไปเลยนะครับก็คือเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงอย่างที่คุณครูได้บอกไปอย่างเช่นถ้านักเรียนไปดูโขนนักเรียนได้เคยไปดูโขนพระราชทานใช่ไหมครับก็จะมีวงปีพาดบรรเลงห่มโรงก่อนถูกไหมครับหรือไปดูลิเกไปดูลิเกก็จะมีปีพาดบรรเลงห่มโรงก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับนะในใบความรู้นะครับมาร์กไว้เลยเป็นใจความสำคัญนะครับและยังเป็นการอัญเชิญเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประชุมสโมสรในงานเพื่อจะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานนะอันนี้เพลงโหมโรงนะครับชนิดของเพลงโหมโรงก็แบ่งได้หลายวิธีในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะของงานเป็น3ลักษณะนะครับเช่นโหมโรงตามลักษณะงานบุญพิธีบุญพิธีเช่นงานบวชอะไรอีก งาน

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทอดกฐินต่างๆเหล่านี้นะครับโหมโรงตามลักษณะของมหรสพที่แสดงมหรสพนักเรียนน่าจะรู้จักใช่ไหมมีอะไรบ้างมหรสพที่มีบรรเลงโหมโรงเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไว้ให้แล้วลิเกโขนใช่ไหมครับละครชาตรีอะไรต่างๆนานานะครับโหมโรงตามลักษณะของการบรรเลงเพลงตระกูลเสภาอันนี้เป็นการขับเสภานั้นบรรเลงเพลงตระกูลเสภาก็คือเช่นพวกการประชันต่างๆนะครับต่อไปเพลงหน้าพาดนะครับเพลงหน้าพาดเป็นเพลงที่บรรเลงกิริยาแสดงกิริยาเช่นยืนเดินกินหรือนอนนะครับที่เป็นกิริยาของมนุษย์และสัตว์อันนี้เป็นเพลงหน้าพาดนะรวมถึงบรรเลงในการแสดงเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นหรือสูญไปนะครับนะในการบรรเลงแสดงกิริยานั้นมีการบรรเลงสำหรับกิริยาที่เป็นปัจจุบันมีตัวแสดงและกิริยาสมมุติไม่มีตัวแสดงทีนี้ที่มีตัวแสดงเป็นยังไงเช่นเมื่อหนุมานอันนี้ที่มีตัวแสดงนะครับนักเรียนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเมื่อหนุมานรำท่าทางแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือนปีพาทจะบรรเลงเพลงคุกพาทฉะนั้นแล้วเพลงคุกพาทเป็นเพลงอะไรครับถูกต้องเป็นเพลงหน้าพาทนะครับหรือในการไหว้ครูโขนละครและดนตรีนะครับเมื่อกล่าวถึงองค์การเชิญเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจบปีพาทก็จะบรรเลงเพลงหน้าพาทนะก็เป็นการบรรเลงแสดงกิริยาสมมุติสมมุติว่าเทวดาเสด็จลงมานะครับเพลงที่บรรเลงประกอบก็เป็นเพลงหน้าพาดนะครับเช่นการเชิญเทวดาให้เสด็จลงมาในพิธีเป็นการบรรเลงประกอบกิริยานั้นอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเพลงใดที่บรรเลงประกอบนะครับกิริยาเทวดาที่เสด็จลงมานะครับก็จะเป็นเพลงหน้าพาดทั้งสิ้นนะเช่นเพลงเชิดเพลงเชิดประกอบกริยาอะไรครับไปมานักเรียนเคยดูโขนใช่ไหมครับเวลายกทัพก็ใช้เพลงเชิดเชิดใช่ไหมครับไปมาแบบพริ้งหรือรบกันเห็นไหมก็ใช้เพลงเชิดเพลงเชิดนี่ก็ถือเป็นเพลงหน้าพาดนะครับเพลงเสมอเมื่อกี้ไปมาไกลๆเช่นยกทัพเสมอคือไปมาใกล้ๆจากห้องนี้ไปอีกห้องหนึ่งใช้เพลงเสมอสมมุตินะครับเพลงโอดประกอบกิริยาอะไรครับโอดร้องไห้สลบหรือตายนั่นเองเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมามาในอากาศของเรานะครับเพลงโลประกอบกิริยาไปมาในน้ําทั้งของมนุษย์สัตว์หรือวัตถุนะครับต่อมาหัวข้อที่3เพลงเรื่องเพลงเรื่องนะครับเพลงเรื่องเป็นเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันใช้บรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องมาเกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่มีขับร้องนะครับเพลงเรื่อง4เพลงหางเครื่องเพลงหางเครื่องคือเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นหนานี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับมีอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคลึกครื้นนะครับเพลงเดียวกันก็จะใช้สำเนียงเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพลงที่บรรเลงก่อนหน้าเป็นเพลงสำเนียงอะไรเช่นถ้าเป็นเพลงสำเนียงจีนเพลงหางเครื่องที่บรรเลงต่อท้ายก็จะเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับสมมุตินะครับต่อมาเพลงออกภาษาประเภทที่5นะเป็นเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นเช่นจีนเขมรพม่าลาวนะครับโดยใช้เครื่องดนตรีที่ให้สำเนียงภาษานั้นอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นเด่นชัดขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะเอาเครื่องดนตรีจริงมาเลยก็ได้นะครับนะหรือเป็นการสมมุติเสียงเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวงของชนชาตินั้นเลยก็ได้นะครับเช่นถ้าเป็นเพลงภาษา

0: จีนกับหยวนเช่นเพลงจีนขิมเล็กอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะใช้กลองแบบนี้นักเรียนคิดว่ากลองนี้ให้ภาษาอะไรลูกกลองจีนให้ภาษาจีนฉาบนะก็จะให้สำเนียงที่เป็นภาษาเพลงจีนนะครับเพลงออกภาษาต่อไปพม่าล่ะนักเรียนคิดว่าพม่าใช้เครื่องดนตรีอะไรถูกต้องกลองยาวนะครับกลองยาวเก่งมากฝรั่งเพลงสำเนียงฝรั่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งกลองอะไรลูกกลองใหญ่นะครับกลองใหญ่ก็จะเอาไปบรรเลงประกอบด้วยจะให้สำเนียงเป็นภาษานั้นๆสุดท้ายเพลงลูกหมดเพลงลูกหมดจะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นจะจบแล้วอันนี้จะเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผู้ฟังจะฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงจะจบแล้วเพลงจะเร็วขึ้นนะทีนี้เรามาทบทวนดูซิว่า6ประเภทนั้นนักเรียนเข้าใจไหมนะครับคุณครูมีลูกเต๋าอยู่1ลูกนะครับในคำถามจะมีทั้งหมด6คำถามเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1ทอยลูกเต๋าว่าออกมาเป็นแต้มอะไรออกมาเป็นแต้มนั้นกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ตอบนะตอบแล้วได้คะแนนนะครับตอบแล้วได้คะแนนทราบไหมครับเข้าใจนะโอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนทอยลูกเต๋าได้แต้มที่เท่าไหร่กลุ่มนั้นเป็นคนตอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนคำถามที่1เพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดากลุ่มที่1ทอยเลยได้กี่แต้มครับ2แต้มกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบนะครับกลุ่มที่2ตอบเป็นเพลงประเภทอะไรครับตอบใส่ไมค์ให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมเลยเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดาเป็นเพลง
1: หน้าพาดครับ
0: เป็นเพลงหน้าพาดถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม2นะครับต่อไปนะครับต่อไปกลุ่ม2เป็นคนทอยลูกเต๋านะครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นคำถามไว้ก่อนเลยนักเรียนดูทำความเข้าใจนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามทอยเลยกลุ่มที่ กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งตอบคำถามนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นจะเริ่มขึ้นแล้วคำตอบคือ
2: โอมโลมครับ
0: ลุกขึ้นเลยนะครับคนขึ้นเลยเพลง
2: โฮมโรงครับ
0: เพลงโฮมโรงถูกไหมครับถูกต้องเพลงโฮมโรงรับไป1แต้มนะครับต่อไปกลุ่ม3จะเป็นคนทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนเลยเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคึกครื้นทอยแล้วได้กี่แต้มครับ3แต้มกลุ่มไหนเป็นคนตอบกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เป็นคนตอบนะทอยเองตอบเองคำตอบคือ
3: เพลงหางเครื่องค่ะ
0: เพลงหางเครื่องถูกไหมครับดูเฉลยถูกต้องเพลงหางเครื่องปรบมือให้เพื่อนรับไปอีก1แต้มนะครับแหมวันนี้เพื่อนตอบได้เยอะเลยนะครับต่อไปกลุ่มที่4คำถามมีอยู่ว่าเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นกำลังจะจบแล้วนะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงที่บรรเลงนั้นกำลังจะจบแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยกลุ่มที่5เป็นคนตอบนะครับกลุ่มที่5 ตอบว่าอะไรดีนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลย
2: เพลงลูกหมดครับ
0: เพลง
2: ลูกหมดครับ
0: เพลงลูกหมดถูกไหมครับเพลงลูกหมดถูกต้องต่อไปกลุ่มไหนเป็นคนทอยลูกเต๋าครับถึงกลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่5นะครับโอเคคำถามมีอยู่ว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นๆเด่นชัดขึ้นกลุ่มที่3เป็นคนตอบอีกแล้วนะครับอัดดีนะครับจะได้คะแนนเพิ่มนะกลุ่มที่3ตอบว่า
3: เพลงออกภาษาค่ะ
0: เพลงออกภาษาถูกต้องไหมครับเพื่อนถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่3อีก1ครั้งครับวันนี้กลุ่มที่3รับไป2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6เพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องกลุ่มที่1เป็นคนตอบนะครับตอบว่าเพลงอะไรครับเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องนะครับนะ
2: เพลงเรื่องครับ
0: เพื่อนตอบว่าเพลง
2: เรื่อง
0: เพลงเรื่องถูกไหมครับเพลงเรื่องถูกไหมถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไหมครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเก็บคะแนนเพิ่มอีกนะครับจบประเภทที่1ไปแล้วต่อไปประเภทที่2บทเพลงสำหรับการขับร้องเมื่อสักครู่นี้บรรเลงไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูขับร้องนะเป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบร่วมกับการขับร้องมี1เพลงเถา2เพลงตับ3เพลงเกรด4เพลงละครถูกต้องนะไปดูอย่างแรกเพลงเถานะครับเพลงเถาสำหรับเพลงเถานะครับเป็นเพลงที่บรรเลงติดต่อกันโดยมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกี่ชั้น3ชั้นต่อด้วยและจบด้วยฉะนั้นแล้วนักเรียนลองเดาซิว่าในอัตราจังหวะที่กำหนดให้เนี่ยเริ่มจากช้าไปเร็วหรือเร็วไปช้า
1: ช้าไปเร็ว
0: นักเรียนทราบได้อย่างไรเพราะว่าเริ่มต้นจาก3ชั้นช้าใช่ไหมครับช้าไปเร็วนะจะเรียงอัตราจังหวะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพลงเถาถ้าสมัยโบราณเปรียบเทียบลักษณะของวัตถุที่มีขนาดลดหลั่นกันไปเช่นถ้วยชามนะอะไรบ้างที่นักเรียนนึกถึงว่าเป็นเถาสามเหลี่ยมอะไรอีกเป็นเถาเถาวัลย์เถาวัลย์เหรออะไรอีกที่นักเรียนรู้จักปิ่นโตไหมครับปิ่นโตเขาเรียกเป็นเถาถูกไหมลักษณะของปิ่นโตคือการเรียงเป็นชั้นๆถูกไหมครับเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูจากง่ายเลยจะมีคำว่าเถาลงท้ายเช่นเพลงอนุเถาอันนี้เป็นเพลงเถาไหมครับเป็นนะเป็นเพลงเถาเพลงกล่อมนารีเถาเพลงแขกขาวเถาเพลงเงี้ยวลำลึกเถาถ้าครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงเถาไหมเพราะอะไรครับเพราะชื่อบอกอยู่ใช่ไหมครับว่าเป็นเพลงเถานะซึ่งเพลงเถาเนี่ยจัดเป็นคีตลักษณ์ที่สำคัญในเพลงปัจจุบันเลยนะครับเพลงไทยปัจจุบันการประดิษฐ์เพลงเถาจะต้องใช้หลักวิชาการเทคนิคและความสามารถสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้3เพลงมีเพลงอะไรบ้าง
1: เพลงราตรีประดับดาวเถา
0: เพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงเขมรเขมรอะไรเพลงเขมรละอองเถานะครับแล้วก็เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งอันนี้สำคัญยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งที่วังไกลกังวลนั่นเองนะทรงพระราชนิพนธ์ที่วังไกลกังวลเพลงนี้นะครับโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะ นักเรียนลองสังเกตดูสิว่าโครงสร้างของโน้ตเพลงจีนขิมเล็กเถาโครงสร้างเป็นอย่างไรมีหลายท่อนถูกต้องมีหลายท่อนมีอะไรอีกดูด้านบนนะนักเรียนลองดูด้านบนอัตราจังหวะเท่าไหร่3ชั้นฝั่งนี้2ชั้นฝั่งนี้ชั้นเดียวแต่ละชั้นมีกี่ท่อนท่อน1ท่อน2ท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อน1ท่อน2ท่อน3นักเรียนลองสังเกตที่3ชั้นมีเยอะไหมครับ
4: เยอะ
0: อ่ะพอมา2ชั้นล่ะเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหมพอเป็นชั้นเดียวก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของเพลงเถา3ชั้นก็จะช้าเล่นมาประมาณนี้2ชั้นโน้ตจะลดทอนลงเหลือเท่านี้พอชั้นเดียวจังหวะก็จะเร็วใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างเพลงที่เป็นเพลงเถานะต่อไปเพลงตับเพลงตับเป็นการเอาเพลงหลายๆเพลงมาขับร้องและบรรเลงต่อเนื่องกันจะมีทั้งตับเรื่องนะครับแล้วก็ตับเพลงทีนี้มาดูที่ตับเรื่องตับเรื่องจะยึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนทำนองจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะครับเช่นตับนางลอยตับเรื่องนางลอยนะครับนักเรียนดูเมื่อกี้ครูบอกว่ายึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะบทร้องเนี่ยเพลงที่1 2เพลงที่3เพลงที่4เพลงที่5เพลงที่6เพลงที่7เพลงที่8เพลงที่9ทั้งหมดนี้คือบทร้องเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่เพลงเชิดเพลงแขกต่อยหม้อเพลงโล้เพลงช้าปีเพลงรุมเพลงร่ายอันนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ได้มีทำนองที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่บทประพันธ์เป็นบทเดียวกันเข้าใจนะทีนี้อันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะต่อไปตับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทร้องเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอเป็นตับเพลงยึดอะไรเป็นสำคัญยึดอัตราจังหวะเป็นสำคัญนะครับส่วนบทร้องมาจากเรื่องอะไรก็ได้นะครับเช่นเพลงแรกเพลงลมพัดชายเขาอยู่ในอัตราจังหวะ3ชั้นบทร้องมาจากเรื่องอะไรครับเรื่องอีเหนานะแต่เพลงที่2เพลงแขกมอญบางช้างอัตราจังหวะ3ชั้นเหมือนกันแต่บทร้องมาจากคุณช้างคุณแผนเพลงลมหวนบทร้องมาจากเรื่องอีเหนาถูกไหมครับเพลงเฮราเล่นน้ำนักเรียนสังเกตว่าเห็นไหมเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่อัตราจังหวะเดียวกันแต่บทร้องมาจากคนละที่นะครับต่อไปเพลงเกรดเพลงเกรดเป็นเพลงที่ขับร้องหรือบรรเลงเป็นเอกเทศโดยเฉพาะนะครับไม่ติดต่อกับเพลงอื่นนะครับจะมีอิสระเฉพาะจากเพลงนั้นเพลงเดียวเรียกว่าเพลงเกรดนะครับทีนี้เพลงเกรดหรืออาจจะเป็นเพลง3ชั้นแยกต่างหากเป็นเพลงเกรดหรือเพลง2ชั้นก็ได้หรือเพลงชั้นเดียวก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพถ้าบอกว่าเพลงราวดวงเดือน2ชั้นอันนี้เป็นเพลงเกรดนะเพลงจริงขิมเล็ก2ชั้นเดียวสมมติจริงขิมเล็กชั้นเดียวที่มีคำว่า2ชั้นชั้นเดียว3ชั้นเนี่ยจะเป็นเพลงเกรดนะเพลงข้าวกินกล้วยนะครับถ้าคุณครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กชั้นเดียวเป็นเพลงเกรดเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรครับเป็นเพลงเถาเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงเกรดถ้าเป็นเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลงเกรดกล่อมนาลีเถาเป็นเพลงเถานักเรียนเริ่มเข้าใจนะกล่อมนาลี2ชั้นเป็นเพลงเราแยกได้จากอะไรครับ

0: จากชื่อใช่ไหมครับว่ามีชื่อเถาหรือเป็นอัตราจังหวะลงท้ายนะสุดท้ายเพลงละครก็หมายถึงเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนมหรสพต่างๆนั่นเองนะนี่นักเรียนน่าจะเข้าใจทีนี้อ่ะทดสอบเหมือนเดิมลูกตาคุณครูอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่ม6อ่ะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม6แล้วค่อยย้อนกลับมาที่กลุ่ม1เดี๋ยวจะให้กลุ่ม6เป็นคนทอยก่อนนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะ1 2 3เริ่มกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะคำถามคือกล่อมนารีเถาเป็นเพลง
1: เถาคร
0: ับ ลุกขึ้นตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้ชมด้วย
2: เป็นเพลงเถาครับ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่2วันนี้ได้ไปกี่แต้มแล้ว2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วกลุ่มที่5ทอยกลุ่มที่6เป็นคนตอบคำถามวันนี้โอกาสมาถึงเราแล้วโอกาสที่จะเก็บแต้มนะครับเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงอะไรนะ
4: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงเพื่อนตอบว่าเป็นเพลงตับถูกไหมครับเฉลยคือ
1: เ
0: ป็นเพลงเกรดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่6ไม่เป็นไรนะกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นคนทอยกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4เริ่มเลยเริ่มทอยเลยกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะครับคำถามคือเพลงราวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลง
4: เกรดค่ะ
0: เป็นเพลงเกรดถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือได้กี่แต้มแล้ววันนี้กลุ่ม2 3แต้มแล้วนะครับแหมวันนี้มาเพื่อเก็บแต้มกลุ่มที่3ทอยกลุ่มที่1ตอบนะเพลงตับวิวาพระสมุทรเป็นเพลงโอ้ยากมากยากมั้ยครับนักเรียน
1: ยากมาก
0: ยากมากเลยนะเป็นเพลงอะไรครับ
4: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงตับถูกมั้ยครับ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกต้องนะกลุ่มไหนเป็นคนทอยต่อลูกกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2โอ้โหแรงไปนิดนึงกลุ่มที่ตอบคือกลุ่มที่6ตอบโอกาสมาถึงเราอีกแล้วนะเพลงราตรีประดับดาวเถาเป็นเพลงอะไร
4: เพลงเถาค่ะ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับนะเพื่อนกู้ชื่อเสียงมาได้แล้วนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1 2ตอบอีกแล้วนะครับ2ตอบอีกแล้วคำถามคือเพลงข้างคาวกินกล้วยเพลงข้างคาวกินกล้วยคุณครูได้เฉลยไปให้แล้วเมื่อตอนที่เราศึกษากันเป็นเพลงอะไรเพลงข้างคาวกินกล้วย
2: เพลงกรีดครับ
0: เป็นเพลง
2: กรีด
0: เป็นเพลงเกรดถูกไหมถูกต้องเป็นเพลงเกรดนะเหลืออีกหนึ่งคำถามเพลงตับนิทาชาคริสอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอทอยเองคุณครูอยากเล่นด้วยนะเดี๋ยวทอยตรงนี้แล้วกันกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนเอ่ยกลุ่มที่1 2 3 4กลุ่มที่4ใช่ไหมขอให้ได้กลุ่มที่4นะ4จริงๆด้วยนะครับกลุ่มที่4โอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับเพลงตับนิทาชาคริสเป็นเพลง
4: เพลงตับค่ะ
0: เป็นเพลงตับถูกต้องไหมถูกต้องเพลงตับปรบมือให้กับเพื่อนนะสุดท้ายก็ได้คะแนนไปจนได้นะครับทีนี้มาดูในใบงานของเรานะใบงานที่3นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทาง

นะขอรับใบงานได้กับคุณครูที่กำลังควบคุมนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด2ใบงานใช่ไหมลูกใบงานที่3กับใบงานที่4นะใบงานที่3จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะส่วนใบงานที่4จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับเวลาต่อจากนี้ไปให้นักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

0: เรียบร้อยหรือยังครับนักเรียน
1: เร
0: ียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมก่อนหมดคาบนะครับนักเรียนรวบรวมใบงานนะครับให้กับคุณครูที่ควบคุมเพื่อทำการตรวจแล้วก็ได้ทำการให้คะแนนในลำดับถัดไปส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวเรียงตามเลขที่แล้วก็ส่งใบงานให้คุณครูด้วยนะครับทั้งใบงานที่3แล้วก็ใบงานที่4นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันในวันนี้นะครับประเภทของบทเพลงไทยจำได้ไหมมี2ประเภทประเภทแรกบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะครับแล้วก็สำหรับการขับร้องใช่ไหมวันนี้นักเรียนก็ศึกษากันไปครบถ้วนแล้วนะครับก็หมายถึงเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงอย่างเดียวอันนี้คือสำหรับการบรรเลงนะครับไม่มีขับร้องถูกไหมหรือไม่มีบทร้องประกอบประกอบไปด้วยเพลงห่มโรงเพลงห่มโรงบรรเลงตอนไหน
2: ตอนเริ
0: ่มอะไรครับเริ่มพิธีหรือการแสดงนั่นเองเนาะอันนี้นักเรียนจำได้นะเพลงหน้าพาดประกอบกิริยาของการเคลื่อนไหวเช่นกินเดินเหาะอย่างนี้นะครับเพลงเรื่องมีดนตรีมีบทร้องประกอบไหมครับไม่มีนะเพลงเรื่องเพลงหางเครื่องนะครับเพลงที่บรรเลงต่อท้ายนะครับเพลงออกภาษาก่อนหน้านี้บรรเลงสำเนียงอะไรก็ต้องต่อด้วยสำเนียงนั้นใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องดนตรีที่บรรเลงให้สำเนียงเด่นชัดขึ้นนะครับเพลงลูกโหมดเป็นเพลงที่บ่งบอกว่ากำลังจะจบนะกำลังจะจบส่วนประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับก็คือมีบรรเลงร่วมกับการขับร้องนั่นเองมีเพลงเถาเพลงเถานี่อัตราจังหวะเป็นยังไงติดต่อกันระหว่าง3ชั้นต่อด้วย

0: 2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับเพลงตับเพลงตับจะมีทั้งตับเรื่องแล้วก็ตับเพลงนะตับเรื่องนี่เน้นอะไรครับเน้นบทร้องเป็นสำคัญถูกไหมถ้าตับเพลงเน้นอะไรเน้นเพลงเป็นสำคัญนะเพลงเกรดก็เป็นเพลงที่บรรเลงเป็นเอกเทศเลยนะครับเช่นกล่อมนาลี2ชั้นเพลงข้างเขากินกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเพลงละครเป็นเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครหรือมหรสพต่างๆนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะประเภทของการขับร้องเพลงไทยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางจะต้องเตรียมนะก็จะมีใบความรู้ที่4เรื่องประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่5นะครับเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของการขับร้องเพลงไทยส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะคุณครูก็จะเตรียมให้อีกเช่นเดิมนะครับและก็อย่าลืมกลับไปทำอะไรทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาไปในวันนี้นะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ต่อได้อย่างใช่ไหมนะครับครั้งหน้านักเรียนจะได้มาศึกษากันได้ต่อนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีทุกคาบอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้พบกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketTicket ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปวิ่งนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

นภัยกันเลยผจญภัย Adventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลิงเกอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืช plant p l a n t plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะ
1: สัญลักษณ์ค่ะคุณในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2: ค่ะสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: กลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนคำแรกคืออะไรลูก
3: คุณเอสเตอร
2: ์คำที่สองสเปนเด็กใช่ไหมคะคำทั้ง3คำนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมีกลุ่มสุดท้ายยกก่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับอะไรลูก
4: เส้นใยสังเคราะห์ค่ะ
2: เกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะที่ใช้ในการ
4: ทำเสื้อผ้าค่ะ
2: ผลิตเสื้อผ้าใช่ไหมคะที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบมานะคะเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากกลุ่มนี้ได้ไป1ดวงทุกคนนะคะต่อไปข้อที่2มีกลุ่มไหนจะตอบไหมกลุ่ม6อีกแล้วแบ่งกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมกลุ่มไหนคะ
5: กลุ่ม
2: 2กลุ่ม2ขอกลุ่ม2ก่อนนะ
5: เอาหมายเลข
2: 2โอเคเช่นผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายเท่าไหร่65% และใยโพลีเอสเตอร์ 35% เอาข้อไหนอีกลูกตอบได้ยัง
6: ตอบได
2: ้
6: แล้ว
2: เหรอเก่งจังเอาข้ออื่นก่อนไหม
6: เอา
2: อาจจะผิดก็ได้นะข้อไหนคะ
6: ข้อ1
2: การนำเส้นใยธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยวิธีทางเคมีได้ใช่ไหมคะมั่นใจนะไม่งั้นได้กลุ่มอื่นนะ
6: ไม่
2: เชิญค่ะเกี่ยวกับอะไรนะ
4: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ครับ
2: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงนะลูกมีส่วนผสม
4: ของเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์อย่างละบางอย่างอาจจะมีมากบางอย่างอาจจะมีน้อยครับ
2: เก่งมากนะคะเดี๋ยวดูคำตอบถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือค่ะยอดเยี่ยมลูกจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันมีผ้าอะไรนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผ้าอะไรนะคุณสมบัติซับเหงื่อได้ดีไม่ยืดไม่หดนะคะทนต่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนื้อผ้าไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็มีส่วนผสม2อย่างเช่นผ้าคอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูกกับโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะสัดส่วนก็เหมือนที่ลูกบอกเมื่อกี้ว่ามากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยจำได้

0: ขออีกกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะให้กลุ่มหนึ่งตอบนะ
1: ได้
0: โอเคกลุ่มนี้ได้ดาวแล้วกลุ่ม6ได้ดาวแล้วกลุ่ม1ข้อที่3ถามว่าอะไรนะเอาคำภาษาอังกฤษด้วยอะไรลูกอ่านออกไหมคะ
2: เส้นได้ที่ทำมาจากขนสัตว์ครับ
0: เส้นได้ที่ทำจากขนสัตว์ข้อไหนลูกทำจากขนสัตว
2: ์4
0: มีกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3กลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เชิญค่ะลูกสามารถตอบคำตอบสุดท้ายได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนี้ก่อนนะคะ
3: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: ตอบเส้นใยธรรมชาติเลยเหรอรู้ได้ยังไงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติรู้ได้ไงลูก
3: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตาครับ
0: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตามีเพื่อนช่วยได้ไหมคำเหล่านี้มีความหมายหรืออ่านว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเก่งมากลูกเดี๋ยวเอากลุ่มสองช่วยอ่านได้ทีละคำนะคะ
4: เพราะว่าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายครับ
0: คอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วคำถัดมา
4: แล้วแฝกคำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ครับ
0: คำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
0: วูลต่อมา
4: ผ้าไหมครับ
0: ผ้าไหมทำไมรู้ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วลูกแล้วคำที่สอง
4: คำที่สองเฟกครับ
0: แฟก
4: ใช่ค่ะ
0: แฟกแปลว่าอะไรลูก
4: เป็นใยป่านครับ
0: แฟกเป็นพืชประเภทปอป่านที่ใช้ทำผ้าลินินค่ะเซลล์นี่เป็นอะไร
4: ผ้าไหมคร
0: ับ ผ้าไหมนะคะคำเหล่านี้ใครอยากตอบคำเหล่านี้เกี่ยวกับเส้นใยอะไรคะกลุ่มหนึ่งแป๊บนึงนะคะลูกให้กลุ่มหนึ่งเขาแก้ตัวหน่อย
2: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: เป็นเส้นใยจากธรรมชาติถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากกลุ่ม5ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวกลุ่ม5มีโอกาสได้ตอบนะลูกนะคะตอนนี้ได้ดาวเกือบครบแล้วต่อไปสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะในเมื่อนักเรียนรู้จักเส้นใยแล้วประเภทของเส้นใยแล้ววันนี้มาเรียนสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเรานะคะให้ถูกวิธีมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง ข้อ1อธิบายความหมายของสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆได้นะคะข้อ2วิเคราะห์สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้าข้อ3นำเสนอการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์สากลข้อ4เห็นความสำคัญของป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะหลังจากวันนี้ไปเราต้องรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองได้นะคะเอามีคำถามอีกกลุ่ม5พร้อมไหมลูกคำถามข้อที่1นักเรียนคิดว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรให้ใช้ได้นานและคุ้มค่าเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสกลุ่ม5ก่อนเพราะกลุ่ม5ต่อคิวอยู่เชิญค่ะลูก
5: ดูสัญลักษณ์สากลและซักอย่างถูกวิธีครับ
0: ดูอะไรนะคะ
5: สัญลักษณ์สากลครับ
0: สัญลักษณ์สากลดูได้จากตรงไหนลูก
5: ปกคอเสื้อครับ
0: ปกตรงในปก
5: ใช่ครับ
0: ตรงเสื้อข้างในใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ทีนี้รู้ได้ไงว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าหรือดูแล เสื้อผ้าของเราอะอย่างไร

0: มีป้ายบอกแล้วมีอะไรบอกอีกลูกป้ายอ่ะมีลักษณะคือมีลักษณะหรือมีอะไรที่บ่งบอกว่าต้องดูแลรักษาแบบนั้นที่เราสังเกตนะลูก
1: เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปครับ
0: สัญลักษณ์เป็นรูปภาพใช่ไหมลูกเก่งมากกลุ่มห้าปรบมือค่ะนะคะเก่งมากเลยนี่คือการสังเกตแล้วมีอะไรอีกกลุ่มสองอยากตอบนอกจากสัญลักษณ์รูปภาพแล้วเป็นสัญลักษณ์แบบไหนอีกลูก
2: มีซักผ้าให้ดูวิธีการซักค่ะว่าซักถูกต้องหรือไม่แล้วก็พับเก็บในตู้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เลือกการรีดที่ดีค่ะการตากแล้วก็การอบค่ะ
0: การซักการตากการอบใช่ไหมลูกต้องถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วไอ้ถูกวิธีเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มสองด้วยค่ะเก่งมากต่อไปมีข้อที่2อีกไว้สำหรับกลุ่มไหนนะ
3: กล
0: ุ่
3: มหนู
0: เมื่อกี้กลุ่ม6ขอต่อคิวนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่และจากที่ใดบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบสัญลักษณ์มีใช่ไหมลูกในป้ายใช่ไหมคะมาดูสัญลักษณ
2: ์เสื้อผ้าเคยเห็นค่ะ
0: เคยเห็น
2: เคยเห็นตามเสื้อผ้าค่ะแล้วก็กระเป๋า
0: ตามเสื้อผ้ากระเป๋าใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ไหมลูกกระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากผ้านะคะมีวิธีการบอกด้วยสัญลักษณ์ภาพและก็อะไรอีกข้อความใช่ไหมลูกปรบมือให้กลุ่ม4ค่ะเก่งมากมาดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านักเรียนคงเคยเห็นแล้วมีใครเคยเห็นบ้างยกมือค่ะใครที่ไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่เคยสังเกตเลยตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกสัญลักษณ์แบบนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านะคะแต่ละชนิดเก่งมากนะก็เหมือนที่เพื่อนตอบไปเมื่อกี้นะคะก็ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะอะไรรูปภาพสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นคำอธิบายสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายในการที่จะดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวนั้นๆ นะคะแล้วก็อะไรอีกนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์รูปภาพใช่ค่ะสัญลักษณ์รูปภาพหรือเป็นข้อความนะคะอาจจะเป็นได้ทุกภาษาก็ประเทศไหนผลิตเสื้อผ้าชนิดนั้นๆประเทศนั้นก็จะมีการบรรยายข้อความสั้นๆเป็นภาษาของตัวเองใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนได้สืบค้นกันและก็ได้เรียนรู้การค้นหาการแปลความหมายของคำศัพท์ด้วยต่อไปดูสิว่าป้ายที่บอกเนี่ยนะคะบอกวิธีการซักด้วยภาพและก็ข้อความต่างๆอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะลูกนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะภาพแรกหรือเรื่องแรกในกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเรื่องของการซักแห้งนักเรียนรู้จักไหมซักแห้งเป็นยังไงซักแห้งเป็นยังไงคะ
4: เป็นวิธีการทำความสะอาดผ้าโดยไม่ใช้น้ำ
0: เป็นวิธีการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำนักเรียนเคยทำไหม
4: ไม
0: ่ใครเคยทำยกมือใครเคยทำความสะอาดด้วยวิธีแบบนี้เก่งมากนะคะเคยซักใช่ไหมลูก บอกเพื่อนได้ไหมว่าซักแบบไหนนานแล้วใครตอบได้เอาแจกดาวอีกไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีเรียนนะคะวิธีการซักแห้งจะไม่ใช้น้ำแต่ใช
4: ้
0: สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายนะคะมีความสามารถพิเศษอะสารเคมีเนี้ยมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยอะไรคะละลายคราบสกปรกใช่ที่สกปรกฝังลึกนะคะให้ช่วยถนอมเนื้อผ้าเราด้วยรักษาเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเช่นชุดอะไรชุดแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะคะที่นิยมใช้กันน้ำมันเพอร์คลอรูเอทิลีนนะคะค่อนข้างเรียกยากนิดนึงแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนนะคะแต่ว่าน้ำมันเพอร์คลอรูเอทิลีนเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ส่วนที่ช่วยถนอมผ้านะคะก็จะเป็นเรื่องของไฮโดรคาร์บอนอันนี้นักเรียนจะมีการเรียนที่ลึกกว่านี้ในระดับที่สูงขึ้นนะลูกอันนี้รู้คร่าวๆก่อนสัญลักษณ์ในเรื่องของการซักแห้งมีอะไรบ้าง
4: สามารถซักแห้งได้ห้ามใช้วิธีการซักแห้งใช้น้ำยาซักแห้งได้ทุกชนิด
0: ค่ะสัญลักษณ์ของการซักแห้งส่วนใหญ่นะลูก
4: ใช้น้ำยา
0: ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของการซักแห้งจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ภายในเนี่ยสัญลักษณ์ภายในเนี่ยอยู่ที่แต่ละรูปแบบนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวคือสามารถซักแห้งได้นะคะถ้ามีกากบาทด้วยในวงกลมห้ามนะคะห้ามแล้วก็ถ้ามีตัวอักษรอยู่ข้างในใช้น้ำยาซักแห้งได้ทุกชนิดนะคะฉะนั้นที่เสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้บอกอยู่นะคะมีอะไรอีกดูซิอ้าวมีตัว P อยู่ข้างในด้วยคืออะไรลูกไตรคลอโรเอทิลีนยกเว้นนะใช่ไหมคะต่อไปมีตัว F ด้วย
4: สามารถใช้น้ำยาซักแห้งได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอน
0: ใช้ได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตด้วยนะก่อนที่จะทำความสะอาดหรือซักเสื้อผ้าของเรานะคะเพื่อเป็นการถนอมรักษาเสื้อผ้าใช้ได้นานต่อไปการใช้สารฟอกขาวใครเคยใช้บ้างมีใครเคยใช้บ้างเคยใช้ไหมลูกสารฟอกขาวดูสารฟอกขาวคืออะไรกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้สารฟอกขาวด้วยคลอรีนนะคะด้วยคลอรีนหรือว่าด้วยออกซิเจนนะคะเพื่อช่วยให้ผ้าขาวแล้วก็ช่วยขจัดคราบฝังแน่นเช่นคราบอะไร
4: คราบเหล
0: ื
4: อง
0: คราบเหลืองคราบเหงื่อใครเคยเจอเสื้อผ้าที่มีคราบเหลืองที่คอที่ปกเช่นส่วนใหญ่เสื้ออะไรลูก
4: เสื้อกล้าม
0: เสื้ออะไรคะเสื้อกล้ามเสื้อนักเรียนเสื้อพละด้วยใช่ไหมลูกบางทีเราเล่นเยอะใช่ไหมคะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีอะไรอีกลูกเสื้อสูทใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปมาดูสัญลักษณ์การใช้สารฟอกขาวสัญลักษณ์จะเป็นรูป
4: สามเหล
0: ี่ยมนะคะสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดก็คือสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกันแต่อยู่ที่รูปทรงใช่ไหมรูปทรงใช่ไหมคะ มีตัวอักษรอะไร
3: CL
0: อยู่ข้างในคืออะไรคะลูก
4: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้
0: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้ต่อไปอ้าวมีขีดๆด้วยข้างในคืออะไรลูก
4: ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
0: นี่มีกากบาทก
4: ็
0: ห้าม นะคะสังเกตได้ดีนะสัญลักษณ์แต่ละภาพนะคะมาดูการซักบ้างโดยทั่วไปเรื่องของการซักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือเสื้อผ้าที่ใช้สารอะไรคะฟอกขาวกับซักแห้งใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะลูกมาดูการซักภาพแรกมี40อยู่ข้างในด้วยเป็นถัง
4: ซักด้วยน้ำอุ่น
0: ซักด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิที่กำหนดเท่าไหร
4: ่48
0: ค่ะโดยทั่วไปก็แล้วแต่ที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกแต่ว่าภาพนี้คือเท่าไหร่ลูก
4: 40
0: นะคะต่อไปแย่มือลงไปในถังสามารถซักด้วยมือได้อันนี
4: ้
0: ห้ามซักแล้วผ้าจะสะอาดไหม
4: ซักแห้ง
0: ซักแห้งเก่งมากเอาการอบมาดูการอบนะคะการอบจะเป็นเหมือนถังสี่เหลี่ยมแล้วมี
4: ว
0: งกลมข้างในนะคะอบแห้งใช้อุณหภูมิมีจุดข้างใน1จุดนะถ้ามี2จุดอ่ะ
4: อบแห้งใช้อุณหภูมิปานกลาง
0: ปานกลางต่อไป3จุดอีก
4: อบแห้งใช้อุณหภูมิสูง
0: แล้วก
4: ็ห้ามอบ
0: ห้ามอบนะคะเก่งมากเลยเรื่องของการต่างอีก
5: เป็นสี่เหลี่ยมทีละ
0: การต่างก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเสื้อเราสะบัดเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมการตากมีขีดหนึ่งขีดหมายถึง
4: ตากบนพื้นที่ราบ
0: ตากบนพื้นที่ราบเพราะว่าเสื้อบางตัวหรือเสื้อผ้าบางชนิดถ้าโดนน้ำแล้วถ้าเราเอาไปแขวนอาจจะมีการย้วยใช่ไหมคะเสียทรงฉะนั้นก็เลยต้อง
5: ตาก
0: ใช่บนพื้นที่ราบนะคะต่อไปตากโดยการ
4: แขวน
0: ได้นะคะต่อไป
4: ซักแขวนตากให้แห้ง
0: ซักแขวนตากให้แห้งนะคะสามารถแขวนได้เช่นกัน
4: ตากในที
0: ่ต่อไป
4: ตาก
0: ในที่ร่มแล้วก็นี้
4: ห้าม
0: บิดนะคะถ้าบิดผ้าแล้วเป็นยังไง
4: ผ้าเส
0: ีย
4: ทรง
0: ผ้าเสียทรงเก่งมากผ้ายับผ้าบางชนิดเส้นใหญ่นะคะอาจจะมีลักษณะอะไรคะคุณลักษณะคือยับมากยับง่ายฉะนั้นห้ามบิดการรีดเป็นไงคะ
4: เป็นรูปเตาจี
0: ้ใช่เก่งมากกลุ่ม6วันนี้ยอดเยี่ยมเป็นรูปเตารีดเตารีดมีจุด1จุด2จุด3จุดหมายถึงอะไร
4: รีดด้วยความร้อนต่ำ
0: 1จุดรีดโดยความร้อนต่ำเสื้อผ้าบางชนิดไม่สามารถใช้ไฟแรงได้ถ้าใช้ไฟแรงแล้วเป็นไงมีกลิ่นไหม้ออกมาได้นะคะและสภาพเสื้อเราจะเป็นไง
4: เสีย
0: เลยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าแพงๆก็จะเป็นไง
4: เสีย
0: เลยต่อไป2จุดใช้ความร้อนปานกลาง3จุดใช้ความร้อนสูงนะคะอ้าวมีเครื่องหมายนี้อีกแล้วห้ามรีดนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าบางชนิดเส้นใยไม่เหมาะสำหรับโดนความร้อนเพราะมันจะไหม้ใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วก็รีดโดยใช้ไอน้ำได้จำได้ยัง
4: จำได้ค่ะ
0: จำได้หมดไหม
4: หมด
0: แน่ใจห้ามดูในใบความรู้นะ

0: เดี๋ยวกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้พร้อมแล้วก็เงียบไม่มีเสียงคุณครูแบ่งกลุ่มแล้ว6กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมารับเสื้อผ้าข้างหน้านะครูจะให้มาทีละกลุ่มนะลูกให้กลุ่มละ2ตัวนะคะทีนี้พอนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับเสื้อผ้าเสร็จแล้วให้รวมกลุ่มกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังคือกลุ่ม1กับกลุ่ม6นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเสื้อที่นักเรียนเลือกไปมีป้ายสัญลักษณ์บอกในการดูแลทำความสะอาดมีทั้งแบบรูปภาพและก็มีทั้งแบบอะไรคะคำอธิบายนะคะให้นักเรียนนำเสื้อที่นักเรียนเลือกทั้งหมดกี่ตัว
1: 2ตัว
0: ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเพราะว่ากลุ่มละ2ตัวใช่ไหมลูกทั้ง4ตัวให้นักเรียนดูสัญลักษณ์อันไหนที่ซ้ำนักเรียนไม่ต้องเขียนมาให้เขียนแค่1ภาพให้นักเรียนวาดภาพด้วยแล้วนักเรียนเขียนความหมายนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าเสื้อตัวไหนต้องดูแลอย่างไรเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะกลุ่มไหนได้เสื้อไหนไปนักเรียนสามารถสวมได้เลยและเดี๋ยวมานำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายคือ
1: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไร
0: หนึ่ง
1: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไร
0: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไรผ้าที่นักเรียนรับไปสองสัญลักษณ์ในการดูแลมีอะไรบ้างเมื่อกี้หนึ่งยังไม่หมดผลิตจากเส้นใยประเภทไหนนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านออกได้ว่าภาษานี้แปลอย่างไรทำยังไงคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการเซิร์ชหาคำแปลได้นะคะพร้อมยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนให้โอกาสเลือก2ตัวนักเรียนจะเลือกเสื้อไหนครับเชิญลืมให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์ในนี้ด้วยนะคะใช้สีได้เลยฮัลโหลต่อไปเชิญกลุ่ม2ค่ะ
2: เอาสีพุ่งเอาสีพุ่งเป็นคนแรกเออสีพุ่งเก่งนี
0: ้สองตัวค่ะอันนี้ด้วยต่อไปกลุ่ม3ค่ะลูกอันนี้ด้วยลูกเนาะนี่ด้วยครับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะครับเอาสีขาวกลุ่ม6เชิญค่ะกลุ่ม6ค่ะเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวใช้กระดาษด้วยกันนะลูกนักเรียนพร้อมแล้วให้เวลาศึกษาแล้วก็

แล้วก็เดี๋ยวนะคะถ้าเสื้อตัวไหนเสื้อตัวไหนที่เป็นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยนักเรียนก็สืบค้นเอานะคะแล้วก็ให้วาดรูปลงในกระดาษที่คุณครูให้ไปบอกความหมายด้วย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: นักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะลูกเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางได้เสื้อผ้าแบบไหนไปบ้างชนิดใดบ้างประเภทเส้นใยอะไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเชิญเลยค่ะลูกให้เพื่อนนำเสนอดูซิว่าเสื้อที่เราได้ไปเป็นยังไงดูแลยังไงเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะเสื้อตัวที่หนึ่งนะคะ
0: ตัวไหนลูกตัวที่หนึ่งเก่งมากเป็นยังไงลูกต้องดูแลยังไง
2: มีวิธีดูแลนะคะ 1. ซักด้วยน้ำตามอุณหภูมิที่กำหนดค่ะสัญลักษณ์ตามนี้เลยค่ะ 2. รีดด้วยใช้ความร้อนปานกลางค่ะตามนี้ค่ะ 3. นะคะห้ามซักแห้งค่ะ 4. ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ใช้สารฟอกขาวมีห้าม2ห้ามห้ามซักแห้งกับห้ามใช้สารฟอกขาวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นใยอะไรคะ
3: ใยฝ้าย 100% ครับ
0: เป็นใยฝ้าย 100% ใยฝ้ายคือใยที่ผลิตจากใยธรรมชาติใช่ไหมลูกนะคะเก่งมากกลุ่มนี้แล้วตัวถัดไปตัวถัดไปเชิญครับข้างหน้าเลยลูกตัวที่2ตัวไหนลูกตัวนี้คือตัวที่2นะคะดูที่ต้องดูแลยังไงตัวเนี้ย
4: ตัวที่2ต้องดูแลก็คือซักด้วยน้ำตามด้วยอุณหภูมิที่กำหนด
0: สัญลักษณ์ไหนลูกสัญลักษณ์ไหนซักด้วยน้ำ
4: ตามที่อุณหภูมิที่กำหนดค่ะ
0: ตามอุณหภูมิที่กำหนดคือเท่าไหร่ลูก
4: 40 องศา2รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางค่ะ
0: รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางต่อไป
4: ห้ามซักแห้งค่ะ
0: ห้ามซักแห้งเช่นกันต่อไป
4: ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะเสื้อตัวนี้ห้ามใช้สาร

0: ฟอกขาวแล้วก็ห้ามฟักแห้งเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแต่ดูซิว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตคือเส้นใยอะไรคะลูกให้เพื่อนตอบลูกเส้นใยอะไรคะ
1: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
1: ครูขาครับ
0: ลื่นๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: บางเบาใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะต่างกับตัวนู้นคอตตอน 100% เนื้อเป็นไงลูกเนื้อสัมผัสเป็นไงนิ่มมากลื่นมากนะคะตัวที่3
2: ตัวที่3นะคะวิธีการดูแลก็คือใช้น้ำยาซักแห้งได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนรีดโดยใช้ความร้อนปานกลางห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวแสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเสื้อที่เพื่อนนำเสนอทั้ง3ตัวนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามในการดูแลรักษาคือห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
3: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เหมือนกับของเพื่อนเลย
3: ใช่ครับ
0: แต่ลองสัมผัสเนื้อลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูก
3: ยืนใส่สบาย
0: ใส่สบายไหมครับ
3: สบายครับ
0: เนื้อเป็นไงลูกสัมผัสแล้วนุ่มไหมนุ่มไหมคะ
3: ครับ
0: บางเบาเหมือนกันไหม
3: คล้ายๆครับ
0: คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันฉะนั้นการดูแลรักษาก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือห้ามใช้สารฟอกขาวนะสำหรับกลุ่มนี้เก่งมากค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราได้ตัวแทนกำลังสวมใส่เสื้อผ้าแต่ละชนิดและซึ่งผลิตจากเส้นใยที่ต่างกันเมื่อกี้เพื่อนได้บอกเราไปแล้วว่าเสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
4: เส
0: ้
4: นใยฝ้าย
0: เส้นใยฝ้าย 100% ไหมคะเส้นใยอะไรลูกอ้าวชัดๆ
5: เส้นใยฝ้ายครับ
0: เส้นใยฝ้ายของลูกเส้นใยอะไรครับ
1: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: โพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์นะคะโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกใยฝ้ายเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรครับเส้นใยเพื่อนตอบหน่อย
6: ธรรมชาติ
0: เส้นใยธรรมชาติของลูกเส้นใยอะไรคะ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เอาทีละตัวตัวไหน
7: ตัวนี้เส้นใยฝ้าย 100% ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สีชมพูเส้นใยอะไรลูก
7: อันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
0: อันนี้คือเส้นใยสังเคราะห์นะคะต่อไปที่บนหัวคือ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เส้นใยสังเคราะห์
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะนะคะต่อไปตอนนี้คือเส้นใยเส้นใยอะไรครับ
3: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับ
0: โพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์คือใยอะไรลูกสังเคราะห์ต่อไป
8: เส้นใยฝ้ายกับคอตตอนครับ
0: คอตตอนคือเส้นใยฝ้ายลูกเส้นใยฝ้ายคือเส้นใยอะไรคะ
8: ธรรมชาติครับ
0: ธรรมชาติต่อไปค่ะ
9: ผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ค่ะ
0: มีผสมด้วยผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ฉะนั้นนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องของเส้นใยแบ่งออกเป็น3ประเภท1เส้นใยที่ผลิตจากอะไรคะผลิตจากใยธรรมชาติฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งหมดนี้ของใครที่ผลิตจากใยธรรมชาติต้องไปยืนกับธรรมชาติของใครที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ต้องยืนกับสังเคราะห์ของใครที่เป็นใยกึ่งสังเคราะห์ก็ต้องยืนกับกึ่งสังเคราะห์นะคะกลุ่มไหนที่เป็นใยธรรมชาติเชิญไปหาคู่เลยค่ะเชิญไปหาคู่ตัวเองเลยลูกใยธรรมชาติยืนตรงนี้เลยเส้นใยธรรมชาตินะคะได้3คนเส้นใยส ังเคราะห์2คนแล้วก็กึ่งสังเคราะห์อีก1นะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องของเส้นใยแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วนะคะด้วยป้ายฉลากสินค้าที่ติดอยู่กับตัวเสื้อหรือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นภาพนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นภาพและก็สัญลักษณ์ที่เป็นข้อความต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนลงข้างล่างเลยนะคะแล้วหวังว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะอย่างถูกต้องก็เรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารใบงานใบความรู้นะคะจาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
10: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศ 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the three V's of effective communication the three V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยคือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่2ก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับสักนิดหนึ่งว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ้อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดเนี่ยนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดvocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขานะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับ

ายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ How's it going จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่า How are you doing ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ How have you been ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ How are you todayHow's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับI'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ฟายแล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์ดนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today กับ I'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good I'm doing great I'm alright not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sickหรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้อง shake hand กันนะครับแบบถูกต้องเลยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับนะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ grip นะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับสี่นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็ห้า eye contact แล้วก็ smile แล้วก็หกครับบอกเขานะครับมองตาเขา hiNice to meet you ไม่ใช่ Hi Nice to meet your shoe นะฮะ Nice to meet you เนี่ยนะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาแล้วถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า Nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า Nice to meet you three แค่ Nice to meet you Nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ Nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ HeyIt's good to see you again. Good to see you again. ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourselfintroduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ Hello Hi Annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรเนี่ยนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับ

0: จะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดนึงนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขาด้วยนะครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมีย colleague ก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้ภาษาอังกฤษนะครับ break the iceแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น oh which cityDo you live in? คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาสิครับก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮ่า Warsaw คืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะถามเขาว่า What is Poland like ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า you want to go to Poland คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ no แต่ป๋าผมบอก yes please tell me about Poland

เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า what brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า what brings you to Americaคุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag, my money, my clothes, my no ไม่ใช่เหรอ oh so Thai Airway bring me oh no so แน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่สองครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time What are your plans for tomorrow What are your plans for next week What are your plans for the Songkran holiday นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่หนึ่งครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับสมมติฝรั่งถามว่า what do you do now workอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า what do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและ2ครับมันก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยนะครับและ3นะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: ๆ

0: ันนะลูกพร้อมกันโอเค one two three a a b b c k d d e ฮะ a เอามา e a f g g g h h e i e j j k l
1: m
0: คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป r r r r r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างv ลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป x นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y
1: y
0: oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i e j j k k l m n o o p p q r s t t u v v w x x y z z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ z z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a a e i o u ใช่ไหมเนาะทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ a ออกเสียงยังไงลูก a ออกเสียงไงแอตัว t ล่ะตัว t ออกเสียงไง t ตัว t ออกเสียงไง t ตัว t เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่าไง a อ่านออกไงแอแอทีล่ะเธอลองพูดเร็วๆแอทแอทฮะพูดเร็วๆกลายเป็นแอทแอทล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง a t อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไปทิชเชอร์ใส่ f f no not fat

0: AT อ่านว่า at ใส่ fer เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ AT อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f f f for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r red ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไปwet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3 bat ให้พร้อมกันเสียงดัง okay ต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป red แปลว่าอะไร red ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมทแมทเนาะพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะแบทพร้อมกัน1 2 3ดูกระดานแบทเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว1 2 3
1: bat
0: พร้อมกัน10พร้อมกัน
1: bat
0: ฮะ
1: bat
0: ฮะ ran

Grand. โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ําดิงใครลูกชื่อหือวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่ ran พร้อมกัน man pan panยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดูมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap nap map tap ต่อไปแถวที่สาม cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเชอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหม cap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap map tap โอเคต่อไปอนัท gapไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอ

அவன் போச்சு นั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังข้างหลังตามาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะทีเจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in in in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวโอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทเวรี่กู๊ดแถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี้ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมกัน one two three pig big weak big big very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ๊ะเห็นไหม n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเป็น very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็นใส่เบอร์เข้าไปเป็นbed ใส่เกิดเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two

0: 3 bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3
1: bet
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออกพีออกเสียงไงออกออกออกก็เป็นออกออกใส่เมเข้าไปเป็นมอบท็อปฮอปผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 mop top top
1: top
0: โอเคเสียง p ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมม็อบม็อบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร OT OT พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากทีหนึ่ง1 2 3lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ b เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug ทักโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคอร์เข้าไปเป็น cut ใส่เนอร์เข้าไปเป็น not เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะ

พร้อมกัน but cut hut not แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเออเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมนะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Bang, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Baozi Kiao in Bang Gajao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับใช่ครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ เพนนีหยวน เฮ้ยเพนนี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: ถ่ายนกอยู่ เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้ เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of birdwatching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics. What a beautiful day!
3: เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
4: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แทนี้
2: ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: นั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีครับ
0: นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับ ทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัย แล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศในประเทศไทยไม่มีครับ ที่บินไม่ได้
0: เก่งมาก นกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
4: ostrich
0: แล้วจะมีอีก 2 ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับ เป็นชื่อนก kiwi bird และอีก 1 ตัวครับ เหมือนชอบอยู่กับความหนาว เหมือนว่ายน้ำเก่งมาก เพนกวิน เพนนี่เก่งมาก แล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
4: กล้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: camera มีแค่ 2 พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้เนาะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
0: อ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
2: ช้าง
0: ช้าง wow. จริงเหรอ
2: กระทิง
0: ลิงโอ้เยอะมาก ช้างภาษาอังกฤษว่า
2: Elephant
0: Very good กระทิง คำนี้คือ
2: Bull
0: และลิงไม่อยาก
1: Monkey
0: Well done แล้ว Bird watching หรือว่าการดูนก หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับ แต่อยากรู้ ถ้าเราจะ Bird watching แบบจริงจัง ต้องดูยังไงครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับ แล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาว มีสีตรงอกแบบนี้ครับ
0: ครับ แล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับ คำว่าปาก ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีก
3: รู้จักคำนี้หรือเปล่า
4: วิ่ง
3: เก่งมากหยวนสุดยอดวิ่งขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เป
3: ็
1: นนก
3: ต
1: ั่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
3: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเกว่าใช้ mouth ได้ไหม
5: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
3: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่าเบลใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ปีกเห็นแล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
4: tail
3: tail ถูกไหมครับตัง
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
3: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field
4: field
3: ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
3: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
4: leg
3: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
3: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
3: แล้วคำว่าหัวแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
3: โอ้ crown มันมงกุฎน้องเพนีครับถ้าทีเกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: กล้องสองตาก
3: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
4: binoculars
3: ใช่แล้วนะและ5แปลว่า2

0: steak
1: มีอะไรอีกไหม
0: สมุดบัญช
1: ีง่ายๆเลยนะครับ notebook
0: notebook มีหนังสือดูนก
1: bird book
2: bird book
1: ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
3: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
1: ครับ
3: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้ครับ
1: อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ
3: lake
1: ไม่ได้ออกเสียงว่า leg leg แปลว่า
2: ขา
1: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า
3: lake
1: เก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ bird watching tower
2: Bird watching tower
1: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
4: ตรงนี้ครับตรงสีดำดำ
1: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
4: ก็เปิดกล้องนะฮะ
1: ครับ
4: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
1: โ
4: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
4: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
1: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
4: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
1: นี่จะเรียกว่าTripod.
3: Tripod.
1: แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
4: 3
1: 3เพราะมีอะไรครับ
4: 3ขา
1: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับ
4: ก
1: ็0ถึง90องศามุมองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
4: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับ หร
1: ือ
4: ว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
1: อ้าวโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
4: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
1: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
4: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
1: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
3: นั่น
4: อยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
1: อ๋อเห็นแล้ว
4: ได้ไหมครับ
1: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทิชยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทิชเรกไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
4: ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
1: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
2: local bird
1: resident bird
2: resident bird
1: native bird
2: native bird
1: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบนึงก็คือนก
4: อพยพ
1: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
2: migratory
1: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยฮะ
4: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
1: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
4: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
1: ครับ
4: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
1: โอเคNot only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tang, Yuan, and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find. ดีดีนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
4: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี่
1: ครับ
4: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
1: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
4: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
1: โอ้มันรอบๆประเทศไทยหลายที
4: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
1: อีก2คําที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คําว่า route
4: path
1: และอีก1คําที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คําว่า rest stop
4: rest stop
1: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมาก

0: ทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะคร
1: ับ ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากๆของกรุงเทพครับ
0: ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
1: green
0: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
1: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
1: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
1: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species
1: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
1: hornbill
0: hornbill Yuen what species do you like
2: I don't have
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
3: I don't
0: have I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
1: ตะกูนกฮูกครับ
0: นกฮูก great horned owl
4: great horned owl
0: ตัวใหญ่และหูมันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's goถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
1: ทิเชเกครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทิเชเกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
1: ถ่ายนกครับ
0: โอเคทิเชเกจะตั้งใจถ่ายรูปนะคร
1: ับ ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
4: speak softly
0: เฮ้ยอยู่บนเบาเสียง be quiet
4: Be quiet.
0: Lower your voices.
4: Lower your voices.
0: Quiet! It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again.โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
1: bird nest
0: bird nest เก่งมาก oh what is this
2: flower
0: ดอกไม้ did you get any animalsNo, no animals. แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
5: ตลอดห้าม
0: วยผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าเป็นว่ามันจะร้อง
5: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตั้ง What about you?What did you get? Whoa! นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
1: นกเต้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังครับ
0: Oh, building the nest. Teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
2: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
1: ่นกเขาใหญ
0: ่ครับ Cool. เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
1: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่าครับ
1: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ที่จะเร่งถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
4: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแค่นี้มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
6: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือ Falcon
1: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือ Falcon นะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็น

0: แต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
1: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
1: local bird
0: มีคำอื่นหรือเปล่า
1: resident bird
0: native bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย
3: I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning.
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. WingB. Crown. C. Shell. Tick tock, tick tock, dun dun dun dun. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Shell. เพราะ Shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชี่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเพนนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่โอ้โ
5: อ Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drugs left in the community which increases the burden of national medical expensesThe research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves.There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
6: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
7: มาคืนยาคุณค่ะ
5: Our Sport and Radio Chapters Broadcast 7 Times a Day And the last is Knowledge Kit and Video Clips We made this Knowledge Kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion HospitalEvery third and second third day of the month, circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness ofthe importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team concluded that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities.For maximum efficiency in managing drug problems.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Sleeping Queen
2: โอ้โหหัวใจของฉันโอ้แอปเปิลไหมจ๊ะ
3: อ๋อปกะอ๋อปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู
5: ้
4: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้แยมพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือแยมเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียงไวโอเวอร
0: ์
1: ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแล้วเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้ง
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แบ
1: บรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกายนะ
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน
0: okay.
1: ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได
1: ้เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แล้วเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้า มีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากเสียงเป็นคนที่ชอบการพากเสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้อง ในระหว่างที่แยมฝึกภาคเสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
0: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆๆดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเหรอเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
0: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
0: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
1: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมงี้ไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
0: ์โอเค
1: กึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
0: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
1: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
0: ่
1: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
0: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิป challenge ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
7: ลากูไปเลยไ
2: ม่ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเหยอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
8: ฉันน่ะแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
9: คาถาแยกเงา
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองน่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
1: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
0: ครับ
1: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
0: ี
1: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4ล้าน3นะคะคลิปเดียว
0: คลิปเดียว
1: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วง

0: สิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบอ่ะลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปริ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้วเอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเองถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นครับผมถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขาครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะเสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควกแควกเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรงี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้
0: อง
1: ค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงอะลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้อาจจะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถ

0: เป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
1: ครับ
0: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้แยมลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
1: นี่สำคัญ
0: พูดให้เต็มคำ
1: โอเค
0: สมมุติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีสวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอ่ะมันดูไม่มีพลัง
1: ยกเว้นถ้าใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นให้เราตรงใจ
0: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วย อันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
1: โอเคแค่นี้สองอัน
0: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
1: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่ยามเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ยามตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างหนึ่งคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็นอันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาวอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: อย่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: มันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะง่ายๆ
0: เอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: อ่ะโอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเอ้ยเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
1: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
1: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้เออดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่อง4ดีกว่านะเฮ้ยช่อง4อ่ะโอ้ช่อง4เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชัยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บ๊ายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนั่นนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะ

แน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนาะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ต

0: ือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอ่ยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลี่ยบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้ว

ไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่สองนะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัฒน์เสริมสองครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เน
2: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้เจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า much แล้วก็ many ที่มีความหมายว่ามากค่ะ
2: น้องๆทราบกันไหมคะว่า much กับ many ต่างกันตรงไหนคำว่า much กับ many นะคะแปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะต่างกันตรงที่ much นะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า rice ข้าวค่ะนับไม่ได้เป็นเอกพจน์ sugar นับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะส่วนคำว่า many ค่ะเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น chairs เก้าอี้นับได้ใช้เป็นพหูพจน์ได้นะคะ table นับได้เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันค่ะ
1: เรามาดู many กันบ้างค่ะคำว่า many ที่แปลว่ามากนะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์หลายสิ่งตัวอย่างเช่น many chairs เก้าอี้หลายตัว many tables โต๊ะหลายตัวนั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าเราจะเจอคำว่า much แล้วก็ many กันที่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เฮ้ยมึง
4: เฮ้ยอ้าวมึงอยากมีเรื่องเหรอ
3: ทำไมพูดอย่างเงี้ย
4: อ้าวก็พูดยังไงอ่ะเฮ้ยมึงพูดกับคนไทยมึงได้ยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: อ้าวแล้วพี่ไปบอกเฮ้ยยูกับฝรั่งได้ยังไง
4: อ้าวก็เรียกแขกนี่ประจำมาเฮ้ยยู
3: แล้วมีคนขึ้นไหม
4: ไม่มี
3: แหมก็ได้ละสิครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเนี่ยนะครับไปบอกเฮ้ยยูไม่ได้นะครับเฮ้ยยูเหมือนกับคล้ายๆกับเฮ้ยนายเฮ้ยมึงมันแบบกันเองหรืออาจจะดุๆไปหน่อยครับ excuse me please
4: oh what you fine
5: I fine
4: อีกแล้ว
3: อะไรเนี่ย
4: โอ้โหอะไรนี่ฝรั่งด่าผมอีกแล้วอะ
3: ด่าว่าไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่ายใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราจะถามฝรั่งว่าหาอะไรอยู่ด้วยนะครับต้องถาม what are you looking for ไปถาม what you find จะแปลว่าเจออะไร what are you looking for ไหว้พระที่ไหน
4: วัด
3: น้องพ่อคือท่าสี
4: looking
3: one two three
4: four
3: รวมกัน
4: what are you looking for
5: I'm looking for a cab
4: I am a cabby are you messenger
5: ส่งของที่ไหนครับ
4: ส่งตาเธอเนี่ย
5: เฮ้ย Passenger
4: คืออะไรคะ
3: Messenger คือคนส่งเอกสารคนส่งข้อความคนส่งของใช่ไหมครับแต่ Passenger คือผู้โดยสาร You are a cabbie หรือ taxi driver ส่วน he is a passenger
4: What is your destination
5: I'm going to the Oriental
4: Oriental
5: Oriental
4: Oriental เชื่อสิอยู่เมืองไทยมานานแล้ว Oriental
5: Oriental
4: Oriental
3: ก็ที่เดียวกันละครับสำเนียงไทยนะครับ Oriental แต่ฝรั่งต้อง Oriental เดี๋ยวคุยไปเรื่องเข้าใจไหมฟอร์มิเกียก็ถือที่เดียวกัน
4: Oriental
5: How much is the fare
4: Don't worry the fare is fair
5: Okay Do I have to bargain
3: Bargain อะไรเราเขาบอก bargain โอ้เสียงเก้นกันชัดเจนมากคุณผู้ชมครับเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดมิเตอร์กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการ bargain คือการต่อรองนั่นเองนะครับ bargain เราอาจจะนึกว่ามันคือ negotiate คือเจรจาการค้านั่นก็เวอร์ไปครับแค่ต่อราคา bargain ก็พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น bargain ที่พี่เอกพูดนะครับเขาเรียกว่า gay bar ไม่ใช่ bargain
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า much แล้วก็ many กันที่ประโยคไหนกันบ้าง
2: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า how much is the fare
1: ค่าโดยสารมี

0: คาเท่าไหร่ทำไมถึงใช้ how much ไม่ใช้คำว่า how many คะก็เพราะว่าน้องๆต้องมาสังเกตที่คำว่า the fare ที่แปลว่าค่าโดยสารนั่นเองค่ะคำว่าค่าโดยสารเป็นคำนามที่นับไม่ได้น้องๆเลยต้องใช้เป็น how much นะคะใช้กับนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะทีนี้เรามาแยกกันดีกว่าว่าอะไรที่นับได้บ้างแล้วอะไรที่นับไม่ได้วิธีการดูนะคะก็คือคำนามนับได้เนี่ยเราจะสามารถระบุจำนวนได้มันมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันตัวอย่างเช่นหมา1ตัวแมว1ตัวเก้าอี้1ตัวโต๊ะ1ตัวแบบนี้ค่ะคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่สามารถระบุจำนวนแบบนี้ได้มันจะมีเยอะมากหรือว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่สามารถที่จะหยิบมันนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
1: มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการใช้ much กันนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีเงินมากเราจะพูดว่า I have much money ฉันมีเงินมากเห็นไหมคะคำว่า money นับไม่ได้นะคะเราใช้ much นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่มีเวลามากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't have much timeเห็นไหมคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ much นั่นเองค่ะ
0: เรามาดูคำว่า many กันบ้างนะคะคำว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะคำว่า many แปลว่ามากใช่ไหมคะเราใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายๆสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นมีปากกาหลายด้ามอยู่ในกระเป๋าของฉันเราจะพูดว่า there are many stamps in my bagหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอยู่กันหลายคนในห้องเรียนเราจะพูดว่า there are many students in the classroom น้องๆเห็นไหมคะเราใช้ many กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์ค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า much กับ many กันเป็นแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อที่1ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีการบ้านเยอะมากเลยเราจะพูดว่าI have homework ใช้อะไรดีคะระหว่าง much กับ many ติ๊กตักติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ much นั่นเองค่ะ I have much homework ฉันมีการบ้านเยอะคำว่า homework การบ้านนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า much นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่สองนะคะเรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะถ้าครูเพียรจะบอกว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเราจะพูดว่าอะไรดี He has friends ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า much กับ many ติ๊กตักติ๊กตักให้น้องๆสังเกตนะคะว่าคำว่า friends เติม s เนี่ยเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ much หรือ many ดีนะใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า many นะคะเพราะว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งที่เป็นพหูพจน์ He has many friends เขามีเพื่อนมากต่อไปนี้นะคะครูเมียจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าประโยคที่มีคำบอกปริมาณอยู่ที่ไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะคำนี้แปลว่ามากนั่นเองค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Many of the temples in downtown Lampang were built in the Burmese style.
1: ถูกต้องครับคือวัดหลายๆวัดนะฮะรวมถึงวัดศรีชุมที่เราอยู่มาที่ด้วยนะครับก็คือสร้างโดยแบบมีสถาปัตยกรรมนะฮะมีศิลปะแบบพม่าถ้าดูนะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้เนาะ
0: Well, this is due to the fact that for two centuries, the entire Lanna Kingdom was in the hands of the Burmese.
1: เอานับกันดีๆประมาณ218ปีโดยประมาณนะครับที่ล้านนาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเลย
0: ใช่
1: ทั้งอาณาจักรเลย
0: And even after the annexation of Lanna into Siam, a large number of wealthy Burmese continued to operate businesses in Lampang.
1: Oh, แม้ว่าจะมีการ annex ก็คือว่าเปลี่ยนจากล้านนาในการสมบัติอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นพ่อค้าชาวพม่าเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะค้าไม้นะฮะอยู่ที่นี่ทำมาหากินที่นี่
0: ใช่ mostly in the logging industry.
1: Oh, เข้าใจ
0: Being devoted Buddhists.Part of the harvests and proceeds were used to build temples with a touch of the Burmese architectural style.
1: เข้าใจและก็ด้วยที่ว่าพอมาค้าไม้กำไรเยอะแยะเนี่ยก็เอารายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม Harvest คือการเก็บไม้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ proceeds คือกำไรที่นิดหน่อยเนี่ยก็เอามาสร้างวัดก็เลยมีกลิ่นอายเบาๆนะครับของสถาปัตยกรรมแบบพม่า
2: น้องๆจากรายการ Itchy Feed เจอคำว่ามากกันไหมคะ
3: ครูพี่นัดเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากที่เราเจอกันในรายการ Itchy Feed เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นัดจะบอกว่าจอห์นเป็นคนมีเพื่อนมากมายเลยในประเทศไทยเราจะพูดว่าJohn has a large number of friends in Thailand. John มีเพื่อนเยอะแยะเลยในประเทศไทยเห็นไหมคะคำว่า friends เราเติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เด็กต้องการจะบอกว่ามีหนังสือมากมายเลยในห้องสมุดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า there are a large number of books in the library.เห็นไหมคะคำว่า books เติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจากคำว่า a large number of แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า a large amount of นั่นเองค่ะแปลว่ามากเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ a large amount of เนี่ยนะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they need a large amount of money เห็นไหมคะคำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันมีงานจำนวนมากเลยที่จะต้องทำให้เสร็จค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my father has a large amount of work to completeเห็นไหมคะคำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะ
3: ทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆคำว่า a large number of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเป็น a large amount of แปลว่ามากเหมือนกันเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะน้องๆลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ there are animalsIn the zoo มีสัตว์หลายตัวเลยค่ะอยู่ในสวนสัตว์เราจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง a large amount of กับคำว่า a large number of ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตที่คำว่า animals นะคะเติม s เป็นคำนามที่นับได้พหูพจน์เราจะใช้กับคำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก a large number of กับ a large amount of แล้วนะคะครูพี่นุ่นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมาแถมให้น้องๆนั่นเองค่ะคือคำว่า a lot of คำนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะ a lot of นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่เขาสามารถบวกได้ทั้งคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ a lot of กับคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดฉันมีหนังสือจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าI have a lot of books. เห็นไหมคะคำว่า books หนังสือเป็นคำนามนับไ ติม s นะคะเราสามารถใช้ a lot of ได้ด้วยค่ะ
3: อีกสักตัวอย่างนึงนะคะคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น we had a lot of fun at the party last night พวกเราสนุกมากๆเลยเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้ค่ะน้องๆเห็นคำว่า fun ไหมคะคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า a lot of นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่เอ็ดจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
4: Work Up King
3: น้องๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆสะกดคำกันได้กี่คำและเราก็สะกดตามเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: Good morning Vocab King
6: ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
7: Good luck welcome to spelling dictation 20 words listen carefullyThe first word, number one, broom, broom. Number two, napkin, napkin. Number three, cabbage, cabbage.Number four, vegetable, vegetable. Number five, daughter, daughter. Number six, volleyball, volleyball.Number seven, forward, forward. Number eight, rectangle, rectangle. Number nine, naughty, naughty.Number 10, different, different. Number 11, economic, economic. Number 12, society, society.Number 13, education, education. Number 14, gravity, gravity. Number 15, college, college.Number 16, museum, museum. Number 17, confidence, confidence. Number 18, monument, monument.Number 19, instruction, instruction. Number 20, model, model.
6: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20คำ
8: เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าทั้ง20คำนั้นแต่ละคำสะกดแบบไหนกันบ้าง
7: Broom, napkin, cabbage, vegetable, daughter, volleyball, forward, rectangle, naughty, different. Economic, Society, Education, Gravity, College, Museum, Confidence, Monument, Instruction, Model.
2: จากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าแต่วันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
3: วันนี้นะคะรายการ World Cup King มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า different ที่เป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective นะคะแปลว่าแตกต่างลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ Thailand and England are very different ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ไปขยายคำว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทีนี้พอเขาเป็น adjective แล้วเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะ
2: หลายคนนะคะคงจะสับสนคำว่า difference ลงท้ายด้วย ent ที่เป็น adjective กับ difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามค่ะถ้าลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างถ้าลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณช่วยบอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างกระเป๋า2ใบนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่าCan you tell me the difference between these two bags? เห็นไหมคะคำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามนั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจการใช้ different กับ difference กันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่ารถเหล่านี้แตกต่างกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี These cars are ใช้อะไรดีคะระหว่าง differentกับ difference ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า different ent นะคะที่เป็น adjective เพราะว่าเราวางในตำแหน่ง adjective ค่ะต้องการที่จะไปขยายรถเหล่านั้น these cars are different ent เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่ารถนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ใส่ใจในน้ำเบื้องหลังความสบายมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: はい、こちらでございます。うん、本当に素敵な。お、ここは、
9: はい、ここが湯畑ですね。町の中心地湯畑でございます。
4: ครับนะที่นี่นะครับก็จะนั่งแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นแหล่งที่ออนเซ็นเนี่ยพุ่งออกมานะครับและทางเร็วกลางโรงแรมต่างๆก็จะรับน้ำออนเซ็นนะฮะไปนะครับนี่ก็เป็นแหล่งบ่อกำเนิดออนเซ็นครับ
10: ที่นี่มีจุดเด่นที่ออนเซ็นโดยแท้จริงค่ะเพราะเป็นต้นน้ำของน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าชิราฮาตะออนเซ็นที่ไหลมาจากภูเขาสูงค่ะมีอุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากเพราะมีความเป็นกรดอยู่สูงสามารถรักษาบางโรคได้แต่52องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนเกินไปนะคะจึงต้องพักน้ำไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่42องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเติมน้ำอื่นลงผสมลงไปค่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแน่นอนค่ะ
11: 今日はちょうど湯畑の配管掃除をやりますので、その作業をご覧ください。
4: ぜひお願いします。ท่านบอกว่าจะให้เราไปดู specialist นะครับซึ่งเป็นคนดูแลอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องกรรมฐานเรื่องออนเซ็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ
11: ใช่ครับ
4: โอเคครับนี่นะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำของออนเซ็นที่ผุดออกมานะครับนี่เขาบอกว่าประมาณ55องศานี่เรายืนห่างจากน้ำครับยังรู้สึกอุ่นเลยนะตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปอาบนะจะแสบนิดหน่อยครับแสบกับผิวนิดหน่อยครับก็จะเอาน้ำนะฮะแหล่งต้นน้ำเนี่ยฮะผ่านท่อไปนะครับไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดมี specialist ก็คือเป็นคนรักษาน้ำเป็นคนรักษาออนเซ็นครับ
12: されてるか。暖かいですね。こういうと。暖かいですね。結構重いですか。
13: 結構重いですね。やってみますか。
1: เราบอกว่าอยู่ในขั้นตอนที่นะฮะกำลังล้างท่อที่ผ่านออนเซ็นนะครับเป็นท่อออนเซ็นท่อพิเศษนะครับซึ่งนะฮะเขาบอกว่าจะมีกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยฮะอยู่ในท่อครับต้องล้างบ่อยๆเพราะว่าสารเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะก็จะติดท่อแล้วน้ำจะไหลไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้างดูครับเขาบอกให้ผมลองทำดูนี่จะลองทำดีไหมเนี่ย
10: หลังจากล้างท่อแล้วก็จะต้องไปปล่อยน้ำที่ปลายท่ออีกฝั่งเพื่อให้กรรมฐานที่ถูกขูดออกมาไหลออกไปจากท่อค่ะ

0: เริ่มขุ่นแล้วเริ่มขุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนขาวๆนี่เป็นตะกอนที่ล้างไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นโหฉุนเลยอ่ะเหลืองอ้อยเลยนี่คือตะกอนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูโนฮานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ของออนเซ็นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเรียกนะคะกรรมฐานจากน้ำแร่เรียกว่าดอกไม้ออนเซ็นฟังดูอ

0: ยนต์ขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
1: เรื่องน้ำนี่น่าสนใจนะคะสะอาดแล้วก็น่าไปแช่มากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแล้วเมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะน้องๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า water เช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I would like some water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามแปลว่าน้ำนั่นเองค่ะ
1: น้องๆเห็นคำว่า water ที่ครูพี่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ water เป็นคำนามแปลว่าน้ำใช่ไหมคะแต่ครูพี่แนทมีข้อสังเกตค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า water เนี่ยถ้าเป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น she is watering the flowers เธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแหละค่ะคำว่า watering นะคะคือคำว่า water ที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำนั่นเองอย่าใช้สับสนกันนะคะใช้ให้ถูกต้องเลย
2: นอกจากคำว่า water นะคะที่แปลว่าน้ำนะคะเราก็จะมีคำว่า drinking water ที่แปลว่าน้ำดื่มนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า there is drinking water on the tableเห็นไหมคะคำว่า drinking water แปลว่าน้ำดื่มนะคะ
1: คำต่อมานะคะคือคำว่าน้ำแร่นั่นเองค่ะคำว่าน้ำแร่นะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า mineral water ที่แปลว่าน้ำแร่ค่ะเป็นคำนามตัวอย่างเช่น could you buy me a bottle of mineral water please ขอให้ซื้อน้ำแร่มาฝากฉันสักขวดนึงได้ไหมเนี่ยแหละค่ะคำว่า mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะ
2: นอกจากคำนามที่แปลว่าน้ำแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำสองคำนี้นะคะคือคำว่า take a bath กับ take a shower น้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ไหมคะความแตกต่างก็คือคำว่า take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างค่ะส่วนคำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงดีกว่า
2: ข้อแรกนะคะ much กับ many แปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะ
1: ข้อ2นะคะ a large number of ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ส่วน a large amount of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วนคำว่า a lot of ที่แปลว่ามากเหมือนกันเนี่ยใช้กับทั้งคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยค่ะ
2: ข้อที่3นะคะคำว่า different ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างและก็คำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะ
1: ข้อที่4นะคะเราเติมพลังคำศัพท์กันไปคำว่า water ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำแล้วคำว่า water นะคะที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ drinking water แปลว่าน้ำดื่ม mineral water แปลว่าน้ำแร่ take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างส่วน take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
2: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปกับรายการ English Level Up กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ Level Up กันหรือยังเอ่ยถ้าน้องๆอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องมันทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์ไปด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทก็มีสำนวนมาฝากเช่นเคยค่ะ All things are difficult before they are easy ลำบากก่อนสบายทีหลัง
2: ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกันกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิดนึงค่ะกับการที่จะต้องท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้แกรมม่าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการ English Level Up ขอลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทําให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.gmd.go.th หรือโทร023

0: 0994012-1213และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8แล้วจะ

0: อันที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ
4: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
2: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
1: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกันนะ
1: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่
6: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
1: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส่

0: Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
3: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
4: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
5: Strong ค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: Your word is shovel.
5: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
6: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G R A P H I C.
1: Your answer is
7: correct.
1: Correct. You are right.

0: ไหนลองน้องวัสุลองแต่งประโยคด้วยคำว่ากราฟิกให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
1: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสุ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
3: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
3: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
3: T O U R I S M
2: Your answer is correct. Good job.
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
4: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
4: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
4: S T A C K
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
5: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นอู้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
5: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is luggage
5: L U G
0: เกือบ
5: แล้ว G E C H
2: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GA G E
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
6: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
6: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
6: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
5: T O W E L.
2: Your answer is Correct.
0: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลย เหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิวค่ะ
0: น้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
7: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let'sPlay spelling.
2: Your word is snorkel.
5: S N A K E R.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
8: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
8: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
9: Education
2: Your answer is correct. Good job.
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่ม และสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
9: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
10: Good morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
9: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
11: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
11: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
11: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animal Animal แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
12: ่
0: าย
12: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tiger
13: T I G
2: No
13: T I GGER
2: Rabbit Rabbit
13: RABBIT
2: Parrot
13: Pass
2: Elephant
13: ELEPHANT
2: Eagle
13: E-N-G-L-E
2: Monkey
13: M-O-N-K-E-Y
2: Zebra
13: ลอง
0: ดูครับว่าได้ไหม
13: C-E-B-R-A
2: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
13: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
13: ้
0: คำที่เรา
13: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
13: คำว่าอะไรเนาะ
2: parrot
13: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
13: จริงด้วย
0: อ่ะดูแล้วไหนลองซิไหนบอกพ
13: ี่ P-A-R-R-O-T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
14: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
14: สาม
0: หมายเลข3ค่ะ Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
14: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Books.
14: B-O-O-K-S.
2: Shelves.
14: S-H-E-L-V-E-S.
2: Papers.
14: P-A-P-E-R-S.
2: Tables.
14: T-A-B-L-E-S.
2: Chairs.
14: C-H-A-I-R-S.
2: Title.
14: T-I-T-L-E.
2: Reader.
14: R-E-A-D-E-R.
2: Magazine.
14: M-A-G-A-Z-I-N-E.
2: Newspaper.
14: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
2: Journal.
14: J O U R N A L
11: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลยตั้ง10
2: วินาที10
11: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me 5 Yeah เก่งมาก Professor is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them
2: The word shelves singular it is shelf which ends with an F When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
11: แล้ววันนี้น้องวัสดุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
3: 7
11: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Planets.
3: P-L-A-N-E-T.
2: Planets.
3: S.
2: Mars.
3: M-A-R-S.
2: Venus.
3: V-E-N-U-S.
2: Saturn.
3: S-A-T-U-R-N.
2: Jupiter.
3: J-U-P-I-T-E-R.
2: Uranus.
3: U-R-A-N-U-S.
2: Mercury.
3: M-E-R-C-U-R-N.R-Y.
2: Solar system.
3: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
2: Nebula.
3: Again?
2: Nebula.
3: Pass.
2: Galaxy.
3: G-A-L-A-X-Y.
11: คุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
2: To spell the word nebula correctly it is N E B U L A
11: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9
11: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้เลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
12: ค่ะ
11: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
12: เสื้อผ้าค่ะ
11: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
11: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
12: S-H-I-R-T
2: Socks
12: S-C-O-C-K Pass
2: Dress
12: D-R-E-S-S
2: Skirt
12: S-K-I-R-T
2: Coat
12: C-O-T-S-H
2: No
12: Pass
2: Shorts
12: S-H-O-R-T-S
2: Sweater
12: S-T Pass
2: Trousers
12: Pass
2: Blouse
12: B-R-O-D-S
2: Sorry No
12: Pass
2: Necktie
12: N-E-T
11: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S O C K S
11: What else did she skip?
2: Sweater S W E A T E R
11: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that professor?
2: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E
11: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ
0: 29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกม

0: หันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
2: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: we will start now nurse
2: n u r s e
3: artist
2: Artist.
3: Dentist.
2: Dentist.
3: Driver.
2: Driver.
3: Postman.
2: Postman.
3: Singer.
2: Sing. Sing. Yeah.
3: Soldier.
2: Soldier.
3: Banker.
2: Banker.
3: Farmer.
2: Farmer.
3: Policeman.
2: Policeman.
3: Try again.
2: Policeman.
0: Oh.
3: Very good.
0: All the words. แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
2: ชอบอ่าน
0: ชอบอ่าน
2: หนังสือการ์ตูนครับ
0: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
3: The greatest donation is to forward endlessly
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around
3: Good morning
4: Bye bye

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวม

0: ตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: บุญยฤทธิ์ยทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบถุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะถ้าส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะมันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างมังลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแผ่นลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแผ่นนักกะบันแลบหมกแผ่นเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุก คนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเปียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะ

อยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

ตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ันนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าเป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่า

0: ทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปราบเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปราบเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพานิชนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยมีหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิตาธีรสิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงผักอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนว
0: ิ
1: ตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้น
0: ค่ะ
1: เราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยถ้าอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีหมายความว่าอ้าวสีขาวก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ
0: ึ่
1: งไม่ใช่ว่าถ้าฉันชอบกินแต่ผักกาดขาวฉันก็จะผักกาดขาวอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ยอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณกินหลายอย่างกินให้มันหลากหลายหลากสีเข้าไว้เนี่ยคุณก็จะได้สารอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องไปกินเป็นเม็ดๆอีกเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าต้องการหลากหลายนะคะหมออยากจะเริ่มต้นอยู่เอาตรงที่ว่าผักเนี่ยแต่ละชนิดอ่ะมันมีอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: ผักเนี่ย

0: มันมี2 อย่างนะคะคือวิตามินกับไฟโตนิวทรีนนะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนก
1: ับ
0: วิตามินซีนะคะส่วนไฟโตนิวทรีนเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกินผักแล้วต้องกินหลากหลาย
1: ะ
0: นะคะเอาเบต้าแคโรทีนก่อนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจะมาจากผักประเภทสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงม่วงก็คือแดงกำเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแรกที่เราจะพูดกันถึงว่าผักหลากสีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดง
1: ะ
0: นะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกะหล่ำม่วงแดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: เราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิด
1: ๆ
0: เพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีผิวสวยกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดดแสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะ
1: คะ
0: ทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมันง่ายตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะ
1: คะ
0: ทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยหลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้
1: อ
0: แล้วก็ไม่กินผัก
1: ว่าได้โปรตีน
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือ ดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปีคนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมด เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักนะ เคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
1: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: มันอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะ แล้วมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันไปปกป้องเซลล์ร่างกายเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รักษามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
1: ค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะอยากทราบให้คุณหมออธิบายถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยากรู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรคะบางคนไม่เข้าใจค่ะ
0: อนุมูลอิสระมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเศษโปรตีนเศษโมเลกุลเป
1: ็
0: นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอิเล็กตรอนประจำกายของมันหายไปตัวนึง
1: คือไม่มีคู
0: ่ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเดียว
1: ค
0: ือมันทำตัวคือเอางี้ดีกว่าเราเริ่มจากโครงสร้างของโมเลกุลถ้าเรามองลักษณะไอโมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระ
1: ค่ะมันก็
0: เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
1: ่ค่ะ
0: มันก็เกิดระเบิด
1: ทั้งร่างกายเลย
0: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที่ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก
1: ็
0: จะเป็นหลุมเป็นบ่
1: อ
0: นึกถึงฮิโรชิมานะ

0: ่อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ใช่ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึงนะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะคะสีส้
1: ม
0: พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
1: มีผลไม้ด้วย
0: นะคะมีในผักมีในผลไม้นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว
1: ์
0: ตัวนี้จะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
1: อยู่ในผักและผลไม
0: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอีมันก็จะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้
1: อ
0: นนะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้สด
1: ค่ะ
0: ความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้
1: ยว
0: นะ
1: คือ
0: ว
1: ิ
0: ตาม
1: ิน
0: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนั้นมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวที่อยู่ในมะนาวนะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยอ่ะมี
1: ค่ะ
0: นะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกับฝาด อยู่ด้วยกัน
1: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
0: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยนะแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นคือวิตามินซีม
1: ัน
0: อยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบน้ำ
1: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียว
0: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามินซีมันก็คงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินซีก็คือว่ามันค่อนข้างจะสลายตัวได้ง่ายเบต้าคาร์โบไฮเดรตโดนความร้อนเท่าไหร่คุณจะไปต้มจะไปอะไร
1: ก็ยังอยู
0: ่มันก็ยังอยู่แต่วิตามินซีมันจะหายนะคะโดนอากาศก็หาย
1: ค
0: ุณเก็บอะไรเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยเก็บจากผักมาจากต้นเนี่ยแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปไม่สดก็หายนะคะโดนออกซิเจนโดนความร้อนหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีความรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศสำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือ
1: มะกอก
0: ไทยเนี่ยนะคะ
1: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
0: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอร์รี
1: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
0: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
1: เยอะมากๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A เบต้าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามิน C
1: ะ
0: นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่ที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีน
1: ะ
0: นะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันริดแรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าโลกเราใบนี้เวลาโลกมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกิดก่อนสัตว
1: ์ค่ะ
0: พืชต้นไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบมันเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วมันต้านแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: มันต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการหายใจออกซิเจนเข้าไปก็คือเกิดอนุมูลอิสระนะ อย่างเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่จะต้องเอาสารต้านอนุมูลอิสระใส่เข้าไปรวมไอ้กลุ่มไฟโตนิวทรีนท์อันนี้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าสัตว์เนี่ยที่ดำรงพันธุ์อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกินพืชถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากินอนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
1: คือสัตว์ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ต่อไม่ได้
0: อย่างวัวเนี่ยมันกินหญ้าใช่ไหมคะมันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้มันมีสุขภาพดีเราก็ไปกินเนื้อมัน เราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
1: ไม่ได้สกัดมาให้เรา
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะคะผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทริเอนท์ที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
1: ที่เห็นอยู่
0: เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N อะซิไตลซิสเตอีน
1: ค่ะ
0: N อะซิไตลซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมากกล
1: ู
0: ตาไทโอนที่เขาใช้
1: เขาบอกว่าทำให้ขาว
0: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆเนี่ยก็คือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N อะซิไตลซิสเตอีนซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันเปลี่ยน
1: มัน
0: เปล
1: ี่
0: ยนเอง
1: หลายคนบอกว่าทานกลูตาแล้วขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่มั้ย
0: ไม่จริงมันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ต้องกินเป็น N อ
1: ะ
0: ซิไตลซิสเตอีนแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ N อะซิไตลซิสเตอีนแต่เขาดันเรียกว่าก
1: ลูตาเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
0: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
1: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
0: มีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
1: ค่ะ
0: มีเหมือนกัน
1: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกะหล่ำ
1: อ๋อค่ะ
0: กะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำม่วงอย่างนั้น
1: ก็มี
0: บรอกโคลี
1: อ่าค่ะ
0: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N อะซิไตลซิสเตอีนซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
1: ผิว
0: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช
1: ่
0: ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทรีนที
1: ่
0: สำคัญนะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนน
1: ะคะ
0: ไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
1: สีแดงๆส้ม
0: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันผจญกับ
1: มลภาวะเยอะแยะ
0: มลภาวะอัลตราไวโอเลตอันเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซนทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองส
1: ี
0: อะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตาเราดีเพราะเบต้าแคโรทีนก็คือทำให้เราเนี่ยรับแสงได้คมชัดขึ้นเพราะนั้นตาเราจะดีไปนาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอจุดรับแสงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าทำให้ตาเรา acuity เนี่ยอาการมองเห็นเนี่ยมัน
1: ดีขึ้น
0: ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับพริกอ่ะพริกเขาก็มีไฟโตนิวทรีนของเขานะพริกเนี่ยมีตัวหนึ่งชื่อแคปไซซิน
1: ค่ะ
0: นะคะแคปไซซินอยู่กับความเผ็ดแล้วมันก็จะอยู่กับไส้พริกเมล
1: ็
0: ดเม็ดของพริก
1: แสดงว่ามีในพริกทุกสีใช่ไหม
0: มีในพริกทุกสีแต่ว่าพริกที่มันสีสวยๆอ่ะพริกหวานอ่ะพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นน้อยกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมันเผ็ดจัดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซินนะคะแคปไซซินเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
1: อ๋อเหมือนเข้าไปช่วยล้างเหรอ
0: ครับเข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้คนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
1: ค่ะ
0: 3มื้อนะ
1: ค่ะ
0: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละ ในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
1: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะ2ชั้น
0: อ่ะนั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจอัมพาตอย่างเงี้ยได
1: ้เขาไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
0: อันเนี้ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนจากพริก
1: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
0: บางคนยังไม่รู้อ่ะอย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวกผักใบเขียวผ
1: ัก
0: ใบเขียวจริงๆเนี่ย
1: นี่เห็นเยอะ
0: เห็นเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าเอาตาดูอันไหนเขียวกว่านั้นมีประโยชน์กว่า อย่างเขียวจัดๆอย่าง
1: คะน้าอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือใบยอที่เรามาใส่ห่อหมกที่เรามาแกงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอันนั้นนะก็คืออันนั้นคือ
1: ที่มี
0: ประโยชน์สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันรองลงมาเป็นผักสลัดอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก็มันก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่าแต่ข้างในม
1: ันข
0: าวๆมันก็ไม่มี
1: อ๋อค่ะอ
0: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
1: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
0: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นสีเขียวของเขาผักสีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวเทรนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
1: ค่ะขยุกขยัก
0: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหรืออย่างผักเซียงดาผักเซียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวนึงที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวเทรนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
1: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
0: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาละใบมะกรูดสีเขียวข่ากับตะไคร้เนี่ยมันเป็นมันออกทางขาวละ
1: ขาว
0: ๆนะคะมันถึงบอกว่าบางอันมันก็ต้องพูดขาว
1: อ
0: ันนี้มันจะมีสารไฟโตนิวเทรนต์กลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได้
1: นั่นนะคะว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารของเราเองแค่นี้ป้องกันได้มะเร็งเลย
0: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร
1: ่สัดส่วน
0: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเราดูผักโดยรวมซึ่งถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกก็คือครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปต้านสมมติว่าเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาไปต้านมะเร็งของเราเนี่ยแค่น้ำต้มยำมันคงไม่พ
1: อ
0: แต่เท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีก็บอกไม่ได้คือนักวิชาการก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องกินเยอะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะคะก็เอาเป็นว่าอะไรบางอย่างที่เรากินเป็นอาหารได้แล้วเรายังอร่อยกับมันอยู่ก
1: ็
0: กินไปให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้น
1: ค่ะเอาที่พอดีกับร่างกายเรา
0: ให้อย่างเนี้ยนะคะสมมุติมะระขี้นกอย่างที่พูดไปตะกี้นี้เนี่ยถ้าจะเอามาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ได้ดีๆเนี่ยเขาบอก1กำมือ
1: หนึ่งกำมือ
0: ของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออก
1: ค่ะ
0: เอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟตัวนิวเทรนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นแหละค่ะก็หนึ่งกำมือ
1: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
0: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้อย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
1: ความสะอาดของผัก
0: เป็นยาฆ่าแมลง
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหนนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะแล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันจะแกร่งกว่าต้นมันจะเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะจะเอาให้แน่เนี่ยมันคงต้องปลูกผักกินเองอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่ารักเขาก็จะรณรงค์ให้วิถีเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ให้มันอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเพื่อที่คนจะได้บริโภคผักได้อย่างปลอดภัย มันก็เหมือนกับว่ามันปลอดภัยกว่าที่จะไปซื้อผักตลาดมากินแต่อย่างไรก็ตามการบอกว่าผักเนี่ยมียาฆ่าแมลงเราก็ไม่กินผักอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีวิธีล้างผักตั้งเยอะตั้งแยะยกตัวอย่างเช่นใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผงถ่านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผัก
1: ทิ้ง
0: ไป
1: บ้าง
0: มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงก็หมดหรอกนะคะ มันจะมีน้ำยาล้างผัก
1: นะคะเคยเห
0: ็
1: น
0: ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดานั่นน่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ธีที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
1: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อมแพ้สัทนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุบปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3แด่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
3: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
3: ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอา สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their majesties, the king and queen, has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Don Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนทั้งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai Muslims has been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาว

เนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5
และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐา

อธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 น.เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตะโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีตพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 น.เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอก

อกลักษณ์ของสิริวรรณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้ง

กีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิตยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 นาฬิกาคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นาฬิการาชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราล่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคล

และผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชื้อชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดจสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบนี้ต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส่ได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่น
3: เต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ไอ้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน

0: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้น

เราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือ Boom Bipurit อะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: emphasized the development of quality teachers.
1: การพัฒนาครูเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงอยากจะให้ทำนะครับราชภัฏก็มีส่วนในการผลิตครูเป็นแหล่งผลิตครูใหญ่ที่สุดของประเทศกันแล้วก็ว่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูออกไปเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ตอบโจทย์การศึกษาของชาติในยุคปัจจุบันเพราะหลักสูตรที่ใช้แบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรวมทั้งราชภัฏเองเห็นและยอมรับแล้วว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรครูเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนากันยกใหญ่ซึ่งตอนนี้กำลังทำมาอย่างเข้มข้นนะครับ
0: As people of the king, Rajapat universities plan to further the royal initiative by implementing a 20-year strategic plan from 2017 until 2036. These strategies focus on elevating the quality of education and local development through the synthesis of knowledge. A 5-year teacher development program will be established to help faculties of education at Rajapat universities nationwide.And to elevate the teaching profession throughout the country. This 5-year program aims to provide teachers with professional standards and instill a strong teaching spirit to meet local needs. Thus, an intensive recruitment process will be applied to select local students with a strong passion and faith in the teaching profession.The students undergo a 4-year process of building multidimensional skills that covers an intensive knowledge of the framework for higher education and a further cultivation of their professional skills, focusing on conduct and performance, life skills, volunteerism, and local development. Students will then spend a full year in a practical setting in order to further prepare themselves before beginning their career as excellent educators.Producing new quality teachers, but also improves the teaching capabilities of current lecturers that teach the next generation of future teachers. Thus, the Rajapat University's strategy includes several initiatives intended to raise the professional standards of education professors. Improving English language skills, management design, and research skills are included in these initiatives.These improvements are often achieved by collaboration with other schools within the network and serves as a model for teachers and students going forward. The objectives of these strategies are to build quality, virtuous, competent, effective, and professional teachers who are able to connect with local communities for the benefit of society and the nation.
2: เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินการมาตลอดนั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่เราหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสั่งสมกันมาระยะเวลานานมากเราเชื่อมั่นผลผลิตครูที่จะเป็นครูคุณภาพของสังคมต่อไปนี้แล้วเราเชื่อว่าครูคุณภาพก็จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพขึ้นเราคาดหวังแล้วเราก็จะต้องตั้งใจแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง30แห่งเราจะเดินไปเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชภัฏ

รายการคลิกเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์นะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the three V's of effective communication the three V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. Visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่2ก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็ดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับสักนิดหนึ่งว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่หนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดvocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขานะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do

และ3ก็คือ What's up yo ซึ่งคำว่า What's up yo หรือ What's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป Hey yo What's up old man เขาก็จะบอกWhat's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do how do you do อันนี้ครับสุภาพสุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีตแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง how do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ how do you do อันแรกครั้งแรกและแบบสุภาพครับส่วน how are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ how are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ how's it going today how's it going แต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่าHow are you doing? ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ How have you been? ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ How are you today? How's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing?How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับ I'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ fine แล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์จนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you todayI'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good I'm doing great I'm alright, not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sick หรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ grip นะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งก็จะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับ4นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็5 eye contact แล้วก็ smile แล้วก็6ครับบอกเขานะครับมองตาเขา hiNice to meet you ไม่ใช่ Hi Nice to meet your shoe นะฮะ Nice to meet you นี่นะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาและถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า Nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า Nice to meet you three แค่ Nice to meet you Nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ Nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ HeyIt's good to see you again. Good to see you again. ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself.Introduce yourself นั่นเองครับ
ซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ Hello Hi Annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียอาจจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรเนี่ยนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะ

0: อันดับที่1เลยครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรคุณนั้นหลักเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่าในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขาด้วยนึงครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะครับ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมีย colleague ก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the ice แปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ Break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอประเทศไทยนะครับ1เลยครับ Where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น Oh which city do you live in คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาสิครับก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮะ Warsaw คืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมอาจจะถามเขาว่า What is Poland like ก็แปลว่าอะไร โปรแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปรแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโป

Poland ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like? What is Poland like? แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า Huh? You want to go to Poland? คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ No แต่ป๋าผมบอก Yes Please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้าง นะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวมากนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า What brings you to America คุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag my money my clothes my ไม่ใช่เหรอ Thai Airways bring me สวัสดีนอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่2ครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time? What are your plans for tomorrow? What are your plans for next week? What are your plans for the Songkran holiday? นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจสักนิดนึงนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับสมมติฝรั่งถามว่า what do you do nowWork อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า What do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยนะครับและสามนะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก XX X ต่อไป Y
2: Y
1: Oh yeah Z Z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C D E F G G H H I EJ J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะA E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทีเธอจะให้รวมแล้วเรามาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอเอาลองพูดเร็ว at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง

T อ่านว่า at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bat bat อ่ะพร้อมกัน bat teacher ใส่ C เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไป teacher ใส่ fur fur no not fat a T อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่เอาใหม่ at อ่านว่า at at at b at b at bat เห็นไหมฮะใส่ลงไปอ่ะเอาใหม่ b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่เบอร์บอใบไม้ใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้เบอร์กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง catตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะ mat ต่อไป R rat ต่อไปset ต่อไป pet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat set pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอันนั้นบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอันนัดได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะไร rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน1 2 3 bat ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้เมื่อ

เมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูบนกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2 3เอาใหม่ใหม่ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อานัทเอาอานัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดูมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูก good ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap nap map tap ต่อไปแถวที่สาม cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิชเชอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3เป็นใบเลยเห็นไหมแคบโอเคไม่ใช่แจบแกบแกบแนบแมปแทบโอเคต่อไปอนัท
แก็บไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพอเพราะการไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย one two three capGap Nap Map Tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียงอีอินอ่านว่าอินi n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกเกเกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pig pig ต่อไป big big ต่อไปนี่ wig wig ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน one two three pig big wig dig big very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e t e e t e e t กลายเป็น e t ใส่เบอร์เข้าไปเป็น

ใส่เกะเข้าไปเป็น get เอาพร้อมกัน bet get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ one two threeถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น UpOp ใส่มเข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค one two three mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย one two three hop pop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 mop pop pop โอเคเสียง p ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog Frog ก็คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูที่เชิญจะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 Dot Lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u a g a g a g a g a g ต่อไปอ่านว่า ark ใส่ b เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3

Bug. Mug. Hug. Jug. Rug. Tug. โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hut ใส่เคอร์เข้าไปเป็น cut ใส่เนอร์เข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut not แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Bang, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Bonsi Kiao in Bang Gajao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ
1: ใช่น้องตังไหมครับ
0: My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห

0: เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมากสุดยอดแล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตยาครับ
0: แล้วอีก2คนอยู่นู่นคือใคร
1: เป็นน้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับเพนนี
1: เพนนี
0: หยวนเอ้ยเฮ้เพนนี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู
0: ่ถ่ายนกอยู่เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับทีเจเรก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม bird watching หรือว่าการดูนกนะครับแล้ววันนี้จะพาทีเจไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics. What a beautiful day!
3: เด็กๆอยู่กับธรรมชาติทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี
0: ้แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ๆชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกันแล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเช่นเอาคำง่ายๆนะครับคำว่าธรรมชาติ
1: nature
0: เก่งมากนะครับแล้วอีกหนึ่งคำก็คือเอาคำง่ายๆนกBird ครับคำสุดท้ายก็คือการดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมากธรรมชาติก็มีหลายประเด็นชอบด้านไหนครับเช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แทนี
2: ้ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะแล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับนั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีคร
0: ับ นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องต่างครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องต่างชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได
1: ้นกกระจอกเทศ
0: นี
1: ่ในประเทศไทยไม่มี
0: ครับ
1: ที่บินไม่ได
0: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
4: ostrich
0: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: Kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมากเพนกวินเพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
4: กล้อง
0: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่สองพยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่า
4: ถ่ายวิว
0: แบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่
0: หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
4: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
4: ช้าง
0: จริงเหรอโอ้
4: กระทิง
0: ลิงโอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
2: elephant
0: very good กระทิงคำนี้คือ
4: bull
0: และลิงไม่อยากเจ๊ก
1: Monkey,
0: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับ
0: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
4: wing
0: เก่งมากหยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นนก
0: สวย
1: อันทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
0: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเกว่าใช้mouth ใช่ไหม
1: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
0: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak เห็นแล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
4: tail
0: ถูกไหมครับตัง
1: คร
0: ับ อะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field
4: field
0: ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
0: โอ้ตัวนี้

0: ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คําว่าขาภาษาอังกฤษว่าเล็กเก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ําครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
0: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
0: แล้วคําว่าหัวเราจะใช้คําว่าอะไรดีครับ head ได้มั้ย
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
0: โอ้ crown มันมงกุฎน้องเพนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงๆต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: กล้องสองตาก
0: ล้องสองตาใช้คําว่า binoculars
2: binoculars
0: ใช่แล้วนะครับและ5แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนี่เตรียมอะไรบ้าง
2: กล้องถ่ายภาพ
0: กล้องถ่ายภาพ camera
2: เ
0: สียงดีครับเก่งมาก
2: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนคือ raincoat หรือจะเรียกว่า rain jacket ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
2: ้ก็มีไม้เท้า
0: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick มีอะไรอีกไหม
2: สมุดบันทึก
0: ง่ายๆเลยนะ notebook
2: มีหนังสือดูนก
3: Bird book
0: ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
3: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
0: ครับ
3: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
0: ับ อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ
3: lake
0: ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่า
1: ขา
0: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า lake
3: เ
0: ก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ bird watching tower
3: bird watching tower
0: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
1: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
0: คร
1: ับ
0: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
1: ก็เปิดกล้องนะฮะ
0: ครับ
1: หาก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
0: โอ้
1: เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เห็นใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
1: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
0: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
1: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
0: นี่จะเรียกว่าtripod แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
1: 3
0: เพราะมีอะไรครับ
1: 3ขา
0: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศามุมองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
1: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
0: โอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
1: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
0: โหพลาดเลยหานกเลยนะครับโอ้ยังไม่ถ่าย
1: สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
0: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
2: นั่น
0: อ๋ออ
1: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
0: อ๋อเห็นแล้ว
1: ได้ไหมครับ
0: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ที่จะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเตอร์เกรกไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
1: ครับที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจําถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
0: นกประจําถิ่นใช้คําว่า local bird
3: resident bird
0: native bird ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบนึงก็คือนก
1: อพยพ
0: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird นี่มี2แบบที่นี่ใช่ไหมครับ
1: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
0: แล้วที่เจอกันก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
1: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
0: โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory

0: รอบๆประเทศไทยหลายที่
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
0: อีก2คําที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คําว่า route
1: path
0: และอีก1คําที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คําว่า
1: rest stop
0: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายนกในบางกระเจ้านะครับ bird in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะคร
1: ับ ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากๆของกรุงเทพครับ
0: ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
1: green
0: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
1: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
1: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
1: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species ตั้ง what's your favorite species of bird
1: hornbill
0: you and what species do you likeเลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
2: I don't
0: like I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
1: ตะกูนกฮูกครับ
0: นกฮูก great horned owl
3: great horned owl
0: ตัวใหญ่และหูมันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's goถึงแล้ว The Bird Watching Tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
1: ทิเช่เกรกครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทิเช่เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
1: ถ่ายนกครับ
0: โอเคทิเช่เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
1: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
3: speak softly
0: เฮ้ยวันเบาเสียง be quiet
3: Be quiet.
0: Lower your voices.
3: Quiet!
0: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again.โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
1: bird nest
0: เก่งมาก oh what is this
3: flower
0: ดอกไม้ did you get any animalsNo animals. แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
4: ตลอดห้านวล
0: กูชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
4: อันนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติWhat about you? What did you get? Whoa! นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
1: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังครับ
0: Building the nest. Teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
4: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
1: ่นกเขาใหญ
0: ่ครับ Cool. เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
1: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่าครับ
1: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ที่จะไปถ่ายได
1: ้
0: หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird เป็นนกที่หายากมากแค่นี้มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
5: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดี Hawk หรือ Falcon
1: ภาษาไทยนะครับ ก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟอลคอนนะฮะ

0: มันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยื่อปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยื่อปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามนะพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
1: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้โหมาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
0: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
1: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching tower
1: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
3: local bird
1: มีคำอื่นหรือเปล่า
3: resident bird
1: native bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย
4: I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning.
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. Wing B. Crown C.shell tick tock tick tock dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้ยโอ้ย
6: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drugs left in the community which increases the burden of national medical expensesThe research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine.Stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to help the nation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี

0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่สองยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่สามเลยคือเพศค่ะอย่างที่สี่เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่ห้าเลยคือลักษณะความพิเศษของเขา

0: วัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
1: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
0: ไม่รู้
1: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็น
0: โปรเจกต์
1: กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แบ
1: บรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเรางานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคส

0: โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเอช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากเสียงเป็นคนที่ชอบการพากเสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยม
0: ัน
1: ต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากเสียงเนี่ยแหละค่ะต
0: ั้
1: งกล
0: ้
1: องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
0: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนั่งนอนเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
0: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
0: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไง
1: แบบไม่ได้คิดอะไร
0: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
1: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
0: ่
1: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบ
0: บ
1: หลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
0: จึงเป็นที่มาน
1: ะครับ
0: ของแยม100เสียง
2: 100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
6: อย่ากูไม่ได
2: ้มิวยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
6: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้วคาถาแยกเงา
2: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองน่ะไม่มากไปหน่อยแล้วจะยิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: นะบ๊อบบอยโอ้ฮ่าบ๊อบบอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
1: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
0: ครับ
1: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
0: ี
1: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4ล้าน3นะคะคลิปเดียว
0: คลิปเดียว
1: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้

0: ดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย
1: ่
0: างเต็มตัว
1: โอเค
0: และตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะ
1: อ
0: ย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
1: ์คาแรคเตอร์
0: อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงพอเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้วเออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเองถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นครับผมถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขาครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะเสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบบเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆคอจะแห้งค่ะถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นนะจะเกิดการระคายเคือง
0: okay.
1: แล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมุติว่าคำนึงก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำนึงคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วย อันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะเพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: อย่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: มันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้ว

0: มันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: โอเคเพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักเสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แอม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากๆหนึ่งละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงโดยที่เอ๊ะสร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครละกันค่ะ
0: ได้เอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเอ้ยเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยหรออ
1: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ๆอ๋อดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะ
1: โอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guysประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์คินเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคมากเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็

0: ครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a storm any port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan

isn't ideal, but any port in a storm will do. John's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพิ่งครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า much แล้วก็ many ที่มีความหมายว่ามากนั่นเองค่ะ
2: น้องๆทราบกันไหมคะว่า much กับ many ต่างกันตรงไหนคำว่า much กับ many นะคะแปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะต่างกันตรงที่ much นะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า rice ข้าวค่ะนับไม่ได้เป็นเอกพจน์ sugar นับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะส่วนคำว่า many ค่ะเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น chairs เก้าอี้นับได้ใช้เป็นพหูพจน์ได้นะคะ table นับได้เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันค่ะ
1: เรามาดู many กันบ้างค่ะคำว่า many ที่แปลว่ามากนะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์หลายสิ่งตัวอย่างเช่น many chairs เก้าอี้หลายตัว many tables โต๊ะหลายตัวนั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าเราจะเจอคำว่า much แล้วก็ many กันที่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เฮ้ยมึง
4: เฮ้ยอ้าวมึงอยากมีเรื่องเหรอ
3: ทำไมพูดอย่างเงี้ย
4: อ้าวก็พูดยังไงอ่ะเฮ้ยมึงพูดกับคนไทยมึงได้ยังไงอ
3: ่ะอ้าวแล้วพี่ไปบอกเฮ้ยยูกับฝรั่งได้ยังไง
4: อ้าวก็เรียกแขกนี่ประจำมาเฮ้ยยู
3: แล้วมีคนขึ้นไหม
4: ไม่มี
3: แหมก็ได้ละสิครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเนี่ยนะครับไปบอกเฮ้ยยูไม่ได้นะครับเฮ้ยยูเหมือนกับคล้ายๆกับเฮ้ยนายเฮ้ยมึงมันแบบกันเองหรืออาจจะดุๆไปหน่อยครับ excuse me please
4: oh what you fine
3: I fine
4: อีกแล้ว
3: อะไรเนี่ย
4: โอ้โหอะไรนี่ฝรั่งด่าผมอีกแล้วอะ
3: ไอ้ไฟใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราจะถามฝรั่งว่าหาอะไรอยู่ด้วยนะครับต้องถาม what are you looking for ไปถาม what you find จะแปลว่าเจออะไร what are you looking for ไหว้พระที่ไหน
4: วัด
3: น้องพ่อคือ ข้าสี
4: looking
3: one two three
4: four
3: รวมกัน
4: what are you looking for
5: I'm looking for a cab
4: I am a cabby are you messenger
5: ส่งของที่ไหนครับ
4: ส่งของตาเธอเนี่ย
5: เฮ้ย Passenger
4: คืออะไรครับ
3: Messenger คือคนส่งเอกสารคนส่งข้อความคนส่งของใช่ไหมครับแต่ Passenger คือผู้โดยสาร You are a cabbie หรือ taxi driver ส่วน he is a passenger
4: What is your destination?
5: I'm going to the Oriental
4: Oriental
5: Oriental
4: Oriental เชื่อสิอยู่เมืองไทยมานานแล้ว Oriental
5: Oriental
4: Oriental
3: ก็ที่เดียวกันละครับสำเนียงไทยนะครับ Oriental แต่ฝรั่งต้อง Oriental เดี๋ยวคุยไปเรื่องเข้าใจไหมฟอร์มิเกียก็คือที่เดียวกัน
4: Oriental
5: How much air?
4: Don't worry Your fare is fair
5: Okay Do I have to bargain?
4: Bargain
3: อะไรเราเขาบอก bargain โอ้เสียงเก้นกันชัดเจนมากคุณผู้ชมครับเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดมิเตอร์กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการ bargain คือการต่อรองนั่นเองนะครับ bargain เราอาจจะนึกว่ามันคือ negotiate คือเจรจาการค้านั่นก็เวอร์ไปครับแค่ต่อราคา bargain ก็พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น bargain ที่พี่เอกพูดนะครับเขาเรียกว่า gay bar ไม่ใช่ bargain
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า much แล้วก็ many กันที่ประโยคไหนกันบ้าง
2: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า how much is the fare
1: ค่าโดยสารมีราคาเท่าไหร่ทำไมถึงใช้ how much ไม่ใช้คำว่า how many คะก็เพราะว่าน้องๆต้องมาสังเกตที่คำว่า the fare ที่แปลว่าค่าโดยสารนั่นเองค่ะคำว่าค่าโดยสารเป็นคำนามที่นับไม่ได้น้องๆเลยต้องใช้เป็น how much นะคะใช้กับนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะทีนี้เรามาแยกกันดีกว่าว่าอะไรที่นับได้บ้างแล้วอะไรที่นับไม่ได้วิธีการดูนะคะก็คือคำนามนับได้เนี่ยเราจะสามารถระบุจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันตัวอย่างเช่นหมา1ตัวแมว1ตัวเก้าอี้1ตัวโต๊ะ1ตัวแบบนี้ค่ะคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่สามารถระบุจำนวนแบบนี้ได้มันจะมีเยอะมากหรือว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่สามารถที่จะหยิบมันนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
2: มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการใช้ much กันนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีเงินมากเราจะพูดว่า I have much money ฉันมีเงินมากเห็นไหมคะคำว่า money นับไม่ได้นะคะเราใช้ much นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่มีเวลามากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't have much time เห็นไหมคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ much นั่นเองค่ะ
1: เรามาดูคำว่า many กันบ้างนะคะคำว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะคำว่า many แปลว่ามากใช่ไหมคะเราใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายๆสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นมีปากกาหลายด้ามอยู่ในกระเป๋าของฉันเราจะพูดว่า there are many stamps in my bag หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอยู่กันหลายคนในห้องเรียนเราจะพูดว่าThere are many students in the classroom. น้องๆเห็นไหมคะเราใช้ many กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์ค่ะ
2: เอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า much กับ many กันเป็นแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีการบ้านเยอะมากเลยเราจะพูดว่า I have homework. ใช้อะไรดีคะระหว่าง much กับ manyติ๊กตักติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ much นั่นเองค่ะ I have much homework ฉันมีการบ้านเยอะคำว่า homework การบ้านนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า much นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะเรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะถ้าครูเพชรจะบอกว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเราจะพูดว่าอะไรดี He has friendsใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า much กับ many ติ๊กตักติ๊กตักให้น้องๆสังเกตนะคะว่าคำว่า friends เติม s เนี่ยเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ much หรือ many ดีนะใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า many นะคะเพราะว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งที่เป็นพหูพจน์ he has many friends เขามีเพื่อนมากต่อไปนี้นะคะครูเพชรจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
0: Itchy Feet
1: แล้วน้องๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าประโยคที่มีคำบอกปริมาณอยู่ที่ไหนกันบ้าง
2: ใบให้นะคะคำนี้แปลว่ามากนั่นเองค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Many of the temples in downtown Lampang were built in the Burmese style.
1: ถูกต้องครับคือวัดหลายๆวัดนะฮะรวมถึงวัดศรีชุมที่เราอยู่มาที่นี่ด้วยนะครับก็คือสร้างโดยแบบมีสถาปัตยกรรมนะฮะมีศิลปะแบบพม่าถ้าดูนะทำไมเป็นงั้นไม่รู้เนาะ
0: Well, this is due to the fact that for two centuries, the entire Lanna Kingdom was in the hands of the Burmese.
1: เอานับกันดีๆประมาณ218ปีโดยประมาณนะครับที่ล้านนาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเลย
0: ใช่
1: ทั้งอาณาจักรเลย
0: And even after the annexation of Lanna into Siam, a large number of wealthy Burmese continued to operate businesses in Lampang.
1: โอ้แม้ว่าจะมีการ annex ก็คือว่าเปลี่ยนจากล้านนาในกับสยามเนี่ยมาเป็นอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นพ่อค้าชาวพม่าเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะค้าไม้นะฮะอยู่ที่นี่ทำมาหากินที่นี่
0: ใช่ mostly in the logging industry.
1: อ๋อเข้าใจ
0: Being devoted Buddhists.Part of the harvests and proceeds were used to build temples with a touch of the Burmese architectural style.
1: เข้าใจและก็ด้วยที่ว่าพอมาค้าไม้กำไรเยอะแยะเนี่ยก็เอารายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม harvest คือการเก็บไม้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ proceeds คือกำไรที่นี่หน่อยๆเนี่ยก็เอามาสร้างวัดก็เลยมีกลิ่นอายเบาๆนะครับของสถาปัตยกรรมแบบพม่า
2: น้องๆจากรายการ Itchy Feed เจอคำว่ามากกันไหมคะ
3: ครูพี่นัทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากที่เราเจอกันในรายการ Itchy Feed เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นัทจะบอกว่าจอห์นเป็นคนมีเพื่อนมากมายเลยในประเทศไทยเราจะพูดว่าJohn has a large number of friends in Thailand. John มีเพื่อนเยอะแยะเลยในประเทศไทยเห็นไหมคะคำว่า friends เราเติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เด็กต้องการจะบอกว่ามีหนังสือมากมายเลยในห้องสมุดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า there are a large number of books in the library.เห็นไหมคะคำว่า books เติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจากคำว่า a large number of แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า a large amount of นั่นเองค่ะแปลว่ามากเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ a large amount of เนี่ยนะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they need a large amount of money เห็นไหมคะคำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันมีงานจำนวนมากเลยที่จะต้องทำให้เสร็จค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my father has a large amount of work to completeเห็นไหมคะคำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะ
3: ทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆคำว่า a number of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเป็น a large amount of แปลว่ามากเหมือนกันเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะน้องๆลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ there are animalsIn the zoo มีสัตว์หลายตัวเลยค่ะอยู่ในสวนสัตว์เราจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง a large amount of กับคำว่า a large number of ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตที่คำว่า animals นะคะเติม s เป็นคำนามที่นับได้พหูพจน์เราจะใช้กับคำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก a large number of กับ a large amount of แล้วนะคะครูพี่นุ่นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมาแถมให้น้องๆนั่นเองค่ะคือคำว่า a lot of คำนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะ a lot of นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่เขาสามารถบวกได้ทั้งคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ a lot of กับคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสือจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า

0: have a lot of books
1: เห็นไหมคะคำว่า books หนังสือเป็นคำนามนับได้เติม s นะคะเราสามารถใช้ a lot of ได้ด้วยค่ะ
2: อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น we had a lot of fun at the party last night พวกเราสนุกมากๆเลยเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้ค่ะน้องๆเห็นคำว่า fun ไหมคะคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า a lot of นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่จะพาน้องๆไปพบกับรายการ
3: Word Cap King
2: น้องๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆสะกดคำกันได้กี่คำแล้วเราก็สะกดตามเพื่อนๆเลยนะคะ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: Good morning Vocab King
5: ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
6: Good luck welcome to spelling dictation 20 words listen carefullyThe first word, number one, broom, broom. Number two, napkin, napkin. Number three, cabbage, cabbage.Number four, vegetable, vegetable. Number five, daughter, daughter. Number six, volleyball, volleyball.Number seven, forward, forward. Number eight, rectangle, rectangle. Number nine, naughty, naughty.Number 10, different, different. Number 11, economic, economic. Number 12, society, society.Number 13, education, education. Number 14, gravity, gravity. Number 15, college, college.Number 16, museum, museum. Number 17, confidence, confidence. Number 18, monument, monument.Number 19, instruction, instruction. Number 20, model, model.
5: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20คำ
7: เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าทั้ง20คำนั้นแต่ละคำสะกดแบบไหนกันบ้าง
6: Broom, napkin, cabbage, vegetable, daughter, volleyball. forward, rectangle, naughty, different, economic, society, education, gravity, college, museum, confidence, monument, instruction, model.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าแต่วันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
2: วันนี้นะคะรายการ World Cup King มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า different ที่เป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective นะคะแปลว่าแตกต่างลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ Thailand and England are very different ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ไปขยายคำว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทีนี้พอเขาเป็น adjective แล้วเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะ
1: หลายคนนะคะคงจะสับสนคำว่า different ลงท้ายด้วย ent ที่เป็น adjective กับ difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามค่ะถ้าลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างถ้าลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพูดว่าคุณช่วยบอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างกระเป๋า2ใบนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่าCan you tell me the difference between these two bags? เห็นไหมคะคำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามนั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจการใช้ different กับ difference กันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะถ้าครูพยัคฆ์ต้องการจะพูดว่ารถเหล่านี้แตกต่างกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี These cars are ใช้อะไรดีคะระหว่าง differentกับ difference ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า different ent นะคะที่เป็น adjective เพราะว่าเราวางในตำแหน่ง adjective ค่ะต้องการที่จะไปขยายรถเหล่านั้น these cars are different ent เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่ารถนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ใส่ใจในน้ำเบื้องหลังความสบายมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: はい、こちらでございます。
8: うん、海が素晴らしい。お、
3: ここは、はい、ここが湯畑ですね。町の中心地湯畑でございます。
8: ครับ、なที่นี่นะครับ、ก็จะนั่งแล้วก็จะเห็นนะครับ、เป็นแหล่งที่ออนเซ็นเนี่ยพุ่งออกมาครับ、และทางเร็วกลางโรงแรมต่างๆก็จะรับน้ำออนเซ็นนะฮะ、ไปนะครับ、นี่ก็เป็นแหล่งบ่อกำเนิดออนเซ็นครับ
9: ที่นี่มีจุดเด่นที่ออนเซ็นโดยแท้จริงค่ะเพราะเป็นต้นน้ำของน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าชิราฮาตะออนเซ็นที่ไหลมาจากภูเขาสูงค่ะมีอุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากเพราะมีความเป็นกรดอยู่สูงสามารถรักษาบางโรคได้แต่52องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนเกินไปนะคะจึงต้องพักน้ำไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่42องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเติมน้ำอื่นลงผสมลงไปค่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแน่นอนค่ะ
10: 今日はちょうど湯畑の配管掃除をやりますのでその作業をご覧ください
8: ああぜひお願いしますท่านบอกว่าจะให้เราไปดู specialist นะครับซึ่งเป็นคนดูแลอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องกรรมฐานเรื่องออนเซ็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ
10: ใช่
8: ท่านบอกให้ช่วย
10: ใช่
8: นี่นะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำของออนเซ็นที่ผุดออกมานะครับนี่เขาบอกว่าประมาณ55องศานี่เรายืนห่างจากน้ำนะครับยังรู้สึกอุ่นเลยนะตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าไปอาบนะจะแสบนิดหน่อยครับแสบกับผิวนิดหน่อยครับก็จะเอาน้ำนะฮะแหล่งต้นน้ำเนี่ยฮะผ่านท่อไปนะครับไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดมี specialist ก็คือเป็นคนรักษาน้ำเป็นคนรักษาออนเซ็นครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัส
11: 暖かいですね、こういうと
12: 暖かいですね。
11: 結構重いですか。
12: 結構重いですね。やってみますか。
11: ハハハハ。今日は、今日は、今日は、今日は、ท่อที่ผ่านออนเซนนะครับเป็นท่อออนเซนที่ท่อพิเศษนะครับซึ่งนะเขาบอกว่าจะมีกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยฮะอยู่ในท่อนะครับต้องล้างบ่อยๆเพราะว่าสารเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะก็จะติดท่อแล้วน้ำจะไหลไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้างดูครับเขาบอกให้ผมลองทำดูนี่จะลองทำดีไหมเนี่ย
9: หลังจากล้างท่อแล้วก็จะต้องไปปล่อยน้ำที่ปลายท่ออีกฝั่งเพื่อให้กรรมฐานที่ถูกขูดออกมาไหลออกไปจากท่อค่ะ

0: เริ่มขุ่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนขาวๆนี่เป็นตะกอนที่ล้างไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นโอ้โหฉุนเลยอ่ะเหลืองอ้อยเลยนี่คือตะกอนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูโนฮานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ของออนเซ็นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเรียกนะคะกรรมฐานจากน้ำแร่เรียกว่าดอกไม้ออนเซ็นฟังดูอ่อนโยนขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
2: เรื่องน้ำนี่น่าสนใจนะคะสะอาดแล้วก็น่าไปแช่มากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแล้วเมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะน้องๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า water เช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I would like some water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามแปลว่าน้ำนั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นคำว่า water ที่ครูพี่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ water เป็นคำนามแปลว่าน้ำใช่ไหมคะแต่ครูพี่นัทมีข้อสังเกตค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า water เนี่ยถ้าเป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น she is watering the flowers เธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแหละค่ะคำว่า watering นะคะคือคำว่า water ที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำนั่นเองอย่าใช้สับสนกันนะคะใช้ให้ถูกต้องเลย
3: นอกจากคำว่า water นะคะที่แปลว่าน้ำนะคะเราก็จะมีคำว่า drinking water ที่แปลว่าน้ำดื่มนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า there is drinking water on the tableเห็นไหมคะคำว่า drinking water แปลว่าน้ำดื่มนะคะ
2: คำต่อมานะคะคือคำว่าน้ำแร่นั่นเองค่ะคำว่าน้ำแร่นะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า mineral water ที่แปลว่าน้ำแร่ค่ะเป็นคำนามตัวอย่างเช่น could you buy me a bottle of mineral water please ขอให้ซื้อน้ำแร่มาฝากฉันสักขวดนึงได้ไหมเนี่ยแหละค่ะคำว่า mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะ
3: นอกจากคำนามที่แปลว่าน้ำแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำสองคำนี้นะคะคือคำว่า take a bath กับ take a shower น้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ไหมคะความแตกต่างก็คือคำว่า take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างค่ะส่วนคำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงดีกว่า
3: ข้อแรกนะคะ much กับ many แปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะ
2: ข้อ2นะคะ a large number of ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ส่วน a large amount of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วนคำว่า a lot of ที่แปลว่ามากเหมือนกันเนี่ยใช้กับทั้งคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคำว่า different ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างและก็คำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะ
2: ข้อที่4นะคะเราเติมพลังคำศัพท์กันไปคำว่า water ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำแล้วคำว่า water นะคะที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ drinking water แปลว่าน้ำดื่ม mineral water แปลว่าน้ำแร่ take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างส่วน take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปกับรายการ English Level Up กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ Level Up กันหรือยังเอ่ยถ้าน้องๆอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องมันทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์ไปด้วยค่ะ
2: เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนท

0: สำนวนมาฝากเช่นเคยค่ะ All things are difficult before they are easy ลำบากก่อนสบายทีหลัง
1: ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกันกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิดนึงค่ะกับการที่จะต้องท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้แกมม่าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการ English Level Up ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปSounds great, but sounds great, but I have work to do, or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity, what a pity, โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ what a pity, I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. สามารถรับชมได้

ช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
3: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
1: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem
1: P R O B L E M
2: Your answer isCourt.
0: Yeah.
2: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลยยิ้มมี5หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
3: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
2: Your word is shovel.
1: C-H-A-F-V-E-R.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
4: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
2: Your word is graphic.
5: G R A P H I C.
2: Your answer is
4: correct.
2: Correct. You are right.
0: เดี๋ยวก่อนเราพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
5: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสดุ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
6: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
6: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
6: T O U R I S M
2: Your answer is correct good yeah. job
0: มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
7: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
7: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word isStraight.
7: S T A C K.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S T R A I G H T.
0: ชื่ออะไรคะ
8: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
8: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is luggage.
8: L U G
0: เกือบแล
8: ้
0: ว
8: G E C H
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L U G G A G E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
9: Yes.
2: Okay. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
8: T-O-W-E-L.
2: Your answer is...

0: Correct.
1: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนิวค่ะ
1: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบ
1: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is snorkel
2: S N A K E R
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
1: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะทำไงใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับน้องเกมคะน้องเกมมาอยู่เท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
1: Let's play spelling
0: Your word is education
3: E D U C A T I O N
0: Your answer is correct good job
1: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าวสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: กลุ่มมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
1: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
5: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
1: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
6: ง่าย
7: เอาเลย
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
8: T I G R
0: No
8: T I GG E R
0: Rabbit
8: R
0: Rabbit
8: R A B B I T
0: Parrot
8: Pass
0: Elephant
8: E L E P H A N T

0: Eagle.
1: E-N-G-L-E.
0: Monkey.
1: M-O-N-K-E-Y.
0: Zebra.
1: ลองดูครับว่าได้ไหม C-E-B-R-A.
0: Correct.
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
1: เร็วเกิน
2: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
1: คำว่าเนา
0: ะ Parrot
1: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
1: จริงด้วย
2: รู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
1: ี่ P-A-R-R-O-T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำปรบมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
1: พร้อม
2: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
3: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Books
3: B-O-O-K-S
0: Shelves
3: S-H-E-L-V-E-S
0: Papers
3: P-A-P-E-R-S
0: Tables
3: T-A-B-L-E-S
0: Chairs.
3: C-H-A-I-R-S.
0: Title.
3: T-I-T-L-E.
0: Reader.
3: R-E-A-D-E-R.
0: Magazine.
3: M-A-G-A-Z-I-N-E.
0: Newspaper.
3: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
0: Journal.
3: J-O-U-R-N-A-L.
2: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
0: Very good. Got all of them.
2: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำGive me five. Yeah, geng ma. Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
0: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำมาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรเดือนว่าไงคะ
4: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Planets
1: P-L-A-N-E-T
0: Planets
1: S
0: Mars
1: M-A-R-S
0: Venus
1: V-E-N-U-S
0: Saturn
1: S-A-T-U-R-N
0: Jupiter
1: J-U-P-I-T-E-R
0: Uranus
1: U-R-A-N-U-S
0: Mercury
1: M-E-R-C-U-R-Y
0: Solar System
1: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
0: Nebula
1: Again?
0: Nebula
1: Pass.
0: Galaxy.
1: G-A-L-A-X-Y.
2: โอ้โหเก่งมากเลยน่าไปหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
0: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
1: 9
2: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเลือกเลขอะไรดีค แทนน้องพาว

0: ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S H I R T
2: Socks
1: S C O C K Pass
2: Dress
1: D R E S S
2: Skirt
1: S K I R T
2: Coat
1: C O T S H
2: No
1: Pass
2: Shorts
1: S H O R T S
2: Sweater
1: S T Pass
2: Trousers
1: Pass
2: Blouse
1: B R O D S
2: Sorry No
1: Pass
2: Necktie
1: N E T
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S O
0: ค่ะเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that professor
2: You spell necktie N E C K T I E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงประมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ20คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
5: n u r s e
2: artist
5: Artist
2: Dentist
5: Dentist
2: Driver
5: Driver
2: Postman
5: Postman
2: Singer
5: Sing Singer
2: Soldier
5: Soldier
2: Banker
5: Banker
2: Farmer
5: Farmer
2: Policeman
5: Policeman
2: Try again
5: Policeman
0: Oh
2: Very good
0: All the way ทำได้แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่าน
0: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนครับ
0: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมาก
2: ๆในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: บุญยฤทธิ์ยทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบถุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

หลังจากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนําไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดู

0: บ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วๆไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่เพิ่นจะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจะสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแขวนนักกะบันแลบหมกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่าง พื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่า

ทำสเฟียร์มาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียร์ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเฟียร์ค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

าบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

เราก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือกำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเน

ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปลาบปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทํามาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทําให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาดเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพานิชนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยมีหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิตาธีรสิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอ่ะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้น
0: ค่ะ
1: เราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต์แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยถ้าอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีหมายความว่าอ่ะสีขาวก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าฉันชอบกินแต่ผักกาดขาวฉันก็จะผักกาดขาวอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณกินหลายอย่างกินให้มันหลากหลายหลากสีเข้าไว้เนี่ยคุณก็จะได้สารอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องไปกินเป็นเม็ดๆอีกเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าต้องการหลากหลายนะคะหมออยากจะเริ่มต้นอยู่เอาตรงที่ว่าผักเนี่ยแต่ละชนิดอ่ะมันมีอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: ผักเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะคือวิตามินกับไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: นะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนก
0: ับ
1: วิตามินซีนะคะส่วนไฟโตนิวทรีนต์เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกินผักแล้วต้องกินหลากหลาย
0: ะ
1: นะคะเอาเบต้าแคโรทีนก่อนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจะมาจากผักประเภทสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วง

0: คือแดงก่ำเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแรกที่เราจะพูดกันถึงว่าผักหลากสีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงนะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกระหล่ำม่วง
1: ค่ะ
0: แดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: เราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิดๆเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีไวกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดดแสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเน
1: ี่
0: ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะ
1: คะ
0: ทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมันง่ายตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะ
1: คะ
0: ทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยโอ้หลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินผัก
1: ค่ะว่าได้โปรตีน
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปีคนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักน
1: ะ
0: เคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
1: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: มันอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะแล้วมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันไปปกป้องเซลล์ร่างกายเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รักษามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
1: ค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะอยากทราบให้คุณหมออธิบายถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยากรู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรคะบางคนไม่เข้าใจค่ะ
0: อนุมูลอิสระมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเศษโปรตีนเศษโมเลกุลเป
1: ็
0: นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอิเล็กตรอนประจำกายของมันหายไปตัวนึง
1: คือไม่มีคู่
0: ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเดียว
1: ค
0: ือมันทำตัวคือเอางี้ดีกว่าเราเริ่มจากโครงสร้างของโมเลกุลถ้าเรามองสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรตอนนิวตรอนเกาะกันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งรอบนะคะไออิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งเร็วมากบางทีมันหลุดโค้งเหมือนกับรถแข่งมันฟิ้วออกไปถ้ามันหายไปตัวนึงตายละมันก็ไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรปุ๊บมันก็ต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากไอโมเลกุลที่อยู่ข้างๆที่มันวิ่งอยู่เนี่ยม
1: ัน
0: ก็เอามาดึงมาเข้าคู่กับตัวมันเองพอมันทำอย่างนี้เนี่ยไอโมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้
0: ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
1: ่ค่ะ
0: มันก็เกิดระเบิด
1: ทำทั้งร่างกายเลย
0: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที่ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆเลยในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนึกถึงฮิโรชิมานางาซากิมันก็เป็นแล้วตาไฟบรินลอยมาคอเลสเตอรอลลอยมาอะไรลอยมาเนี่ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะพอกออกมาม ันก็กลายเป็นหลอดเลือดอุดตันเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเกิดสมองก็เป็นอัมพาตนี่ไง

0: นี้คือปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ
1: ค่ะโอ้โห
0: เฉพาะในหลอดเลือดนะอย่างอื่นๆมันมีหมดอะในข้อเอ้ยก็ข้อเสื่อมใช่ไหมคะในกระเลนตาตาเลนตาก็มัวกลายเป็นต้อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ใช่ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคาโรทีนเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึงนะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะคะสีส้
1: ม
0: พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าคาโรทีนสูง
1: ค่ะ
0: นะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
1: มีผลไม้ด้วย
0: นะคะมีในผักมีในผลไม
1: ้
0: นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว
1: ์
0: ตัวเนี้ยจะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
1: อยู่ในผักและผลไม
0: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอีมันก็จะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้
1: อ
0: นนะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้สด
1: ค่ะ
0: ความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้
1: ยว
0: นะ
1: คือ
0: ว
1: ิ
0: ตาม
1: ิน
0: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวที่มันอยู่ในมะนาวนะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยมีนะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกับฝาด อยู่ด้วยกัน
1: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
0: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยนะแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นคือวิตามินซีม
1: ัน
0: อยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบน้ำ
1: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียว
0: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามินซีมันก็คงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินซีก็คือว่ามันค่อนข้างจะสลายตัวได้ง่ายเบต้าแคโรทีนโดนความร้อนเท่าไหร่คุณจะไปต้มจะไปอะไร
1: ก็ยังอยู
0: ่มันก็ยังอยู่แต่วิตามินซีมันจะหายนะคะโดนอากาศก็หาย
1: ค
0: ุณเก็บอะไรเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยเก็บจากผักมาจากต้นเนี่ยแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปไม่สดก็หายนะคะโดนออกซิเจนโดนความร้อนหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีความรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศสำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือ
1: มะกอก
0: ไทยเนี่ยนะคะ
1: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
0: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอร์รี
1: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
0: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
1: เยอะมากๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน C
1: ค่ะ
0: นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่เนี่ยที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีน
1: ท์
0: นะคะไฟโตนิวทรีนท์เนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันฤทธิ์แรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าโลกเราใบเนี้ยเวลาโลกมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกิดก่อนสัตว
1: ์ค่ะ
0: พืชต้นไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบมันเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วมันต้านแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: มันต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการหายใจออกซิเจนเข้าไปก็คือเกิดอนุมูลอิสระนะ อย่างเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่จะต้องเอาสารต้านอนุมูลอิสระใส่เข้าไปรวมทั้งไอ้กลุ่มไฟโตนิวทรีนท์อันนี้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าสัตว์เนี่ยที่ดำรงพันธุ์อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกินพืชถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากินอนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
1: คือสัต

0: ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
1: อย่างวัวเนี่ยอ่ะมันกินหญ้าใช่ไหมคะมันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้มันมีสุขภาพดีเราก็ไปกินเนื้อมันเราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
0: ไม่ได้สกัดมาให้เรา
1: ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะคะผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทรีนที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
0: ที่เห็นอยู่
1: เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
0: ค่ะ
1: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N acetylcysteine
0: ค่ะ
1: N acetylcysteine เนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมากกลูตาไทโอนที่เขาใช้
0: เขาบอกว่าทำให้ขาว
1: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆเนี่ยก็คือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N acetylcysteine ซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันเปลี่ยน
0: ม
1: ันเปลี่ยนเอง
0: หลายคนบอกว่าทานกูต้าละขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่ไหม
1: ไม่จริง
0: ไม่มี
1: มันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
0: ้
1: มันต้องกินเป็น N acetylcysteine แต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ N acetylcysteine แต่เขาดันเรียกว่าก
0: ูต้าเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
1: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
0: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
1: มันมีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
0: ค่ะ
1: มีเหมือนกัน
0: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกะหล่ำ
0: อ๋อค่ะ
1: กะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำม่วงอย่างนั้น
0: ก็มี
1: บรอกโคลี
0: ค่ะ
1: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N acetylcysteine ซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
0: ผิว
1: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทรีนที่สำคัญนะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนนะคะไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
0: สีแดงๆส้ม
1: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวมันผจญกับ
0: มลภาวะเยอะแยะ
1: มลภาวะอัลตราไวโอเลต
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซนทีนซีแซนทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตาเราดีเพราะเบต้าแคโรทีนก็คือทำให้เราเนี่ยรับแสงได้คมชัดขึ้นเพราะนั้นตาเราจะดีไปนาน
0: ค่ะ
1: ไอจุดรับแสงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าทำให้ตาเรา acuity เนี่ยอาการมองเห็นเนี่ยมัน
0: ดีขึ้น
1: ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับพริกอ่ะพริกเขาก็มีไฟโตนิวทรีนของเขานะพริกเนี่ยมีตัวหนึ่งชื่อแคปไซซิน
0: ค่ะ
1: นะคะแคปไซซินอยู่กับความเผ็ดแล้วมันก็จะอยู่กับไส้พริกเมล็ดเม็ดของพริก
0: แสดงว่ามีในพริกทุกสีใช่ไหม
1: มีในพริกทุกสีแต่ว่าพริกที่มันสีสวยๆอ่ะพริกหวานอ่ะพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นน้อยกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่มันเผ็ดจัด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซิน
0: ค่ะ
1: นะคะแคปไซซินเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
0: อ๋อเหมือนเข้าไปช่วยล้างเหรอ
1: เข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
0: ค่ะ
1: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้ยคนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
0: ค่ะ
1: 3มื้อนะ
0: ค่ะ
1: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
0: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะสองชั้น
1: อ่ะเอานั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจ
0: อ
1: ัมพาตอย่างเงี้ยได้
0: เขาไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
1: อันเนี้ยก็คือ

0: กลุ่มที่เขาเรียกว่าไฟโตนิวทรีนจากพริก
1: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
0: บางคนยังไม่รู้อ่ะอย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวกผักใบเขียวผักใบเขียวจริงๆเนี่ย
1: นี่เห็นเยอะ
0: เห็นเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าเอาตาดูอันไหนเขียวกว่านั้นมีประโยชน์กว่า
1: อย่าง
0: เขียวจัดๆอย่าง
1: คะน้าอย่างเงี้ยค
0: ่ะไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือใบยอ
1: ใบยอ
0: ใบยอที่เรามาใส่ห่อหมกที่เรามาแกงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอันนั้นนะก็คืออันนั้นคือ
1: ที่มีประโยชน
0: ์สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันรองลงมาเป็นผักสลัดเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก
1: ็
0: มันก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่า
1: ข้างใน
0: แต่ข้างในมัน
1: ขาว
0: มันก็ไม่มี
1: อ๋อค่ะอ
0: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
1: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
0: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นสีเขียวของเขาผักสีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวทรีนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
1: ค่ะขยับขยับ
0: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหรืออย่างผักเสียงดาผักเสียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวนึงที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวทรีนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
1: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
0: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาละใบมะกรูดสีเขียวข่ากับตะไคร้เนี่ยมันออกทางขาวละ
1: ขาวขาว
0: นะคะถึงบางอันมันก็ต้องพูดขาวอันนี้มันจะมีสารไฟโตนิวทรีนกลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได้
1: นั่นถือว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารของเราเองแค่นี้ป้องกันได้มะเร็งเลย
0: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร
1: ่สัดส่วน
0: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเอาเราดูผักโดยรวมซึ่งถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกก็คือครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปต้านสมมติว่าเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาไปต้านมะเร็งของเราเนี่ยแค่น้ำต้มยำมันคงไม่พ
1: อ
0: แต่เท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนก็บอกไม่ได้คือนักวิชาการก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องกินเยอะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะคะก็เอาเป็นว่าอะไรบางอย่างที่เรากินเป็นอาหารได้แล้วเรายังอร่อยกับมันอยู
1: ่
0: กินไปให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้น
1: แต่ที่พอดีกับร่างกายเรา
0: ให้อย่างเนี้ยนะคะสมมติมะระขี้นกอย่างที่พูดไปตะกี้นี้เนี่ยถ้าจะเอามาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ได้ดีๆเนี่ยเขาบอกหนึ่งกำมือของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออกเอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟโตนิวทรีนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นแหละค่ะก็หนึ่งกำมือ
1: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
0: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้เอ้ยอย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
1: ความสะอาดของผัก
0: เป็นยาฆ่าแมลงเป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหน
1: ค่ะ
0: นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันจะแกร่งกว่าต้นมันจะเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะจะเอาให้แน่เนี่ยมันคงต้องปลูกผักกินเองอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่ารักเขาก็จะรณรงค์ให้วิถีเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ให้มันอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเพื่อที่คนจะได้บริโภคผักได้อย่างปลอดภัย มันก็เหมือนกับว่ามันปลอดภัยกว่าที่จะไปซื้อผักตลาดมากินแต่อย่างไรก็ตามการบอกว่าผักเนี่ยมียาฆ่าแมลงเราก็ไม่กินผักอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น
1: นะคะ

0: พราะว่าคุณมีวิธีล้างผักตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผงถ่านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผักทิ้งไปบ้าง มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงก็หมดหรอกนะคะมันจะมีน้ำยาล้างผักนะคะ
1: เคยเห
0: ็
1: น
0: ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดานั่นแหละแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ธีที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
1: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอะ
3: ทางน
1: ี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
4: ด
1: ู
4: จาก
1: พระอาทิตย์
4: ด
1: ู
4: จากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
4: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
5: เจอ
1: เจอใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบรตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบรตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า tilt to fill screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่

มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ไปงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1ไม่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า compass heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมอ๋อยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จับตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้ในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอก compass heading อยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัว compass heading เนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับ

0: มีไหม
1: 368 ถึง 22 องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า degree ก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัว compass heading เนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: ักเรียนทําใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่มั้ยครับ 4.3 ทําเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ท
0: ิ
2: ศ
3: ตะวันออกเฉียงเหน
0: ือมีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างมั้ยตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
4: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: รุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซนเซอร์เข็มทิศใครจะให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจะการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนขอรบขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็พี่ๆเราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำแสลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: อ๋อแล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
4: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแ
3: พ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็ต่าง
1: กันใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้โห inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บบ้าสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
6: ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
7: hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: Could you please introduce yourself to our children?
8: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
9: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
8: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
10: My name is Yuji.
11: Yuji.
10: I'm from Nagoya.
11: Nagoya.
10: Nice to meet you.
11: Nice to meet you.
9: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo.
11: Shogo.
12: Hi. Aomori.Aomori
9: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
0: Are you ready
11: Yeah. Let's
0: Go! ออกทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊น
13: I have heard that in Japan has very fast train.
14: Fast and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย
14: ชิงคังเซ็น
13: yes ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphawa the place we gonna go Amphawa
0: อะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
1: อย่ารอค่ะทุกคนเรารถไม่ผ่าน
0: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วเจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
15: ตอนนี้คนญี่ปุ่นตัวของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
0: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
16: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
3: หนูมา
16: เ
3: ก็บพันติง
16: ตามล่าของในตลาดสด
0: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบ้ลูกทัวหาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
16: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึงอะไรดีอะไรดี
5: อะไร
16: วะพร้อม
2: มั้ยปึ๊บพร้อม
16: เรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
2: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
16: bad smell red ball red color
2: red color like a ball small no no it's some kind of herb herb
16: Some no, no,
2: small
16: no.
2: ball, okay. Very small, but it's not. It's not a fruit, okay. A late. It have a root, root, root.
16: Ah. Go! Go! Go! This way, this way to the market.
2: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆเอ๊ะ Do you remember what you said? Can
17: you go? Can you remember you can?
18: Maybe half. It's not dry fruit.
3: これかな?
18: でもこれは I think vegetable.
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
3: เอ๊ะどうしよう これでいいやも
17: う Okay, two more, two more, two
18: more. Can I buy this?
3: หอมแดง
16: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
9: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large

0: But small, like, yeah, and it's usually on the king.
1: It's usually on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
0: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
2: Oh, fish.
0: Yeah.
2: Fish.
0: And
2: 10.
0: And not.
2: 9.
0: Not large.
2: 8.
0: Small.
2: 7. 6.
0: Yeah. And Thai. And they love to.
2: 4.
0: And they love to.
2: 3.
0: Sell on the
2: 2,
0: box.
2: 2. 1.
0: Yes. And the box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
1: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
2: ้ What do we call this
3: so fish
2: fish
3: yeah
2: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
0: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
2: โจ้ให้โอเค
3: ได
2: ้หนึ่งนาทีครับ
3: โอเค
2: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
4: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
5: โอเค it's a fish and
2: fish
5: and we love to eat with ส้มตำ
2: ส้มตำ
5: ส้มตำ eat with ส้มตำ
2: you know ส้มตำ
5: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
2: that smell
5: andTaste not good.
2: Taste not good. Hey, Thai people love it.
5: But people love to eat with som tam.
2: Yeah, fish.
5: Fish. Eat with som tam. Min min min.
2: Yeah. 10, 9, 8,
5: eat with som tam.
2: 7,
5: som tam.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Thumbs up.
3: Okay.
2: You know what it is?
3: Fish.Sometimes.
2: Smell bad?
3: Smell, yeah.
2: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
4: ชอบที่สุดคือช็อกโกตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้แบบ
3: Fish, ส้มตำปลาส้มตำ fish ปลา
1: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
3: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ปลาท
3: ูชิคาวส้มตำปลา
6: ปลา
3: แวะ
6: ที
3: ่
6: ไหนเน
3: ี่ยปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
4: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
3: ปลา
4: หนูว่าเขารู้แต่ชนะ
7: ทุกคนนะพี่บ๊อบ
3: ปลา
8: ปลา
3: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปล

0: for 3 minutes and 5 seconds. Whoa!
1: เขาบอกแบบมันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1 นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1 นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: no not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
2: chip like a snack it had a sour right
0: 3
3: sour
0: 2
2: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
1: ไปต่อ
0: ไปต่อเอาพร้อมนะพร้อมนะ3 minutes
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเชิญ go
2: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมด้วยตอนลุ้นตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I'll just take this
0: และคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบโจบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งลุยทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
4: Okay, everybody. Here is the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh,
4: go there.
0: Riba.
5: Riba.
0: Kawa, kawa, kawa, kawa.
5: Hi.
0: Riba, riba.
6: Oh, yeah. Amazing!
2: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
6: Oh, Meklong!
2: Meklong River.
6: River Meklong.
2: River Meklong.
6: Okay.
2: Maybe

0: can see a flyer flying at night.
1: Really?
2: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together. Okay, let's go. Okay.
3: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
4: ์
3: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
4: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
3: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
4: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
5: ข
4: ้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
3: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
4: ชิน
3: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
6: ได้ครับ
3: นี่คือ
7: hungry now
8: hungry I'm hungry
7: hungry
9: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
4: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
10: ค
4: ่
10: ะ
4: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่งอะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
10: ค่ะ
4: หนูพูดว่า the old อุ้ย old o ค่ะเนี่ย o เป็นไอ้ลูกตัว o เป็น
10: สระ
4: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
10: a e i o u
4: a e i o u a e i o u นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ้ย the ลูกเราจะไม่บอกว่า the เราต้องเป็น
10: D
4: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the old ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
10: the
4: university ค่ะ
11: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
10: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นข้อพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็ชอบบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
12: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
13: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising.Significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of the drug susceptibility to the bacterium. So treatment failure with the third line.Drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group

รายการคลิกเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ 2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the three V's of effective communication the three V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่2ก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสักนิดนึงว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ้อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดเนี่ยนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดvocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขานะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จัก

ประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป hey yo what's up old man เขาก็จะบอกWhat's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do how do you do อันนี้ครับสุภาพสุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีตแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง how do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ how do you do อันแรกครั้งแรกแล้วแบบสุภาพครับส่วน how are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ how are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ how's it going today how's it going แต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่า how are you doing ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ how have you been ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ how are you today how's it going today how's it goingHow are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับI'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ฟายแล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์จนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today กับ I'm fine thank you and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good I'm doing great I'm all right not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sick หรืองานยุ่ง I'm busyนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอฟไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันดับที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ gripนะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งก็จะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับ4นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็5 eye contact แล้วก็ smile แล้วก็6ครับบอกเขานะครับมองตาเขา Hi nice to meet you ไม่ใช่ Hi nice to meet your shoe นะฮะ nice to meet you นะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาแล้วถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า nice to meet you three yeah nice to meet you nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ Hey it's good to see you again good to see you again ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself

0: introduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ Hello Hi Annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขานิดนึงครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเค้าเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมีย colleague ก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนั่นนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the ice แปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนั่นนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand

0: Okay, and where do you live?
1: Thailand.
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet?
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ Break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ Where do you come from? อันนี้

อันดับต่อไปนะครับผมจะถามเขาว่า what is Poland like what is Poland like ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า what is Poland like what is Poland like แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า oh, you want to go to Poland คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ no แต่ป้าผมบอก yes please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าแผนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า what brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า what brings you to Americaคุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag, my money, my clothes, my oh no no ไม่ใช่เหรอ oh so Thai Airway bring me oh no so แน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่สองครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time What are your plans for tomorrow What are your plans for next week What are your plans for the Songkran holiday นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจซะนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่หนึ่งครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันนี้ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับหนึ่งฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับส่วนฝรั่งถามว่า what do you do now work อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่สองนะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสักหนึ่งประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า what do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า so Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า well I do many thingsI'm a teacher. I'm an English teacher. I teach at my own school, so that means that I'm the owner of the school as well. And I write all the courses and I write all the books. I'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับมันก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยครับและ3นะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now work อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเราไปติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:15 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: วัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองสเกตเตอร์นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และเช่นเคยครับในสุดสัปดาห์ในวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็กลับมาคาร์ดิโอแบบ HIIT HIIT นั่นเองนะครับ High Intensity Interval Training นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมีการชาเลนจ์ท่าที่มันหนักมากขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาหลายเซสชั่นแล้วครับโค้ชไมค์ใช่ไหมฮะวันนี้เราจะแบบทำชาเลนจ์นะครับมีแบบให้เลือกทั้ง2ออปชันนะครับแบบเลเวลที่1แบบง่ายๆเลเวลที่2แบบยากๆนะครับแล้วก็จะมีการทำซ้ําแต่ละท่าเนี่ยระหว่างเซตที่จะอาจจะแปลกตาจากเซสชั่นก่อนๆที่เราเคยเล่นกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายและโค้งท้ายแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะฟิตประมาณนึงแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันก่อนจะไปออกกำลังกายเดี๋ยวโค้ชมาเป็นคนนำนะครับผม
1: ได้เลยค่ะโค้ชปั๊บเดี๋ยวท่าแรกเราวอร์มข้อต่อหัวไหล่ก่อนเนาะสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะขึ้นลงแบบนี้ช่วงเช้ากล้ามเนื้อมันตึงนะคะ
0: ใช่ครับวันนี้วอร์มเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการออกกำลังกายแบบเข้มข้นเนาะ
1: ซ้ายขวาเปลี่ยนค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนหัวไหล่มาด้านหน้านะคะแบบนี้วาดวงให้กว้างๆนะคะเหมือนเราทำวงกลมเลยด้านข้างเหมือนเป็นวงกลมหมุนมาด้านหน้าทีนี้เพิ่มความเร็วนิดนึงนะคะในช่วงวอร์มอัพช่วงเริ่มเนาะทีนี้เราจะวอร์มแบบให้เหงื่อออกไปเลยทีนี้หมุนไปด้านข้างหลังค่ะอึ๊บมารีเวิร์สเน
0: า
1: ะ
0: ไหลก็แก๊กเหมือนกันนะครับโค้ชไ
1: หลไหลติด
0: ไหลติดแม่ไหลติดต้องวอร์มเยอะๆหน่อยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะ
1: ทีนี้บิดลำตัวซ้ายขวาค่ะแบบนี้นะใช่ขาหมุนไปด้วยนะคะหมุนลำตัวทีนี้ยืดซ้ายขวาทีนี้เรามายืดข้อต่อชงสะโพกข้อเข่ากันบ้างนะคะโค้ชจ๊อบเหม
0: ือ
1: นทำท่าสควอทนะคะแกว่งเท้าไปแกว่งมือไปด้านหลังและยืดขึ้นจังหวะขึ้นนะคะเราจะเขย่งเนาะปุ๊บและลงขึ้นใช่ค่ะจังหวะขึ้นหายใจออกดีค่ะมาอีกสักหนึ่งรอบทีนี้ก็ตบหน่อยค่ะโค้ชซับเรียกเงินนิดนึงแบบนี้ดีมากในช่วงแรกนะคะเราก็ในโค้งสุดท้ายของวันศุกร์วันนี้เราก
0: ็
1: จะเน้นความเหนื่อยมากขึ้น
0: ถูกต้องฮะก่อนเราจะเอาพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผม
1: ใช่ค่ะเล็กสักหน่อยเพิ่มความฟิตตัวเองสักหน่อยนิดนึงได้ค่ะโอเคค่ะโค้ชจับสะบัดขาหมุนข้อต่อเล็กน้อยนะคะหมุนข้อเท้าหมุนข้อมืออ
0: ันนี้หมุนข้อเท้าใช่ไหมฮะเมื่อก่อนอาจจะเจอเคอครูพละหมุนเข่าหมุนเข่าเราไม่หมุนหัวเข่านะฮะ
1: ใช่
0: เราหมุนข้อเท้า
1: ได้ค่ะ
0: หัวเข่าเราหมุนไม่ได้นะหมุนได้นิดเดียวอย่าไปหมุนมันนะเดี๋ยวเจ็บเข่านะ
1: โอเคค่ะโค้ชจับ
0: โอเคครับมาในวันนี้นะครับในการออกกำลังกายของเรานะครับผมจะแบ่งให้เล่นทั้งหมด20วินาทีหลังจากนั้นเราจะพัก20วินาทีในแต่ละท่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับโค้ชหมาย
1: ท่าอะไรครับ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมมั้ยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าป๊อปสควอทหรือว่าสควอทแจ็คแบบนี้นะฮะ3 2 1 let's go ฮึบความเร็วนะฮะเอาพอประมาณนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะเน้นการเรียนรู้ท่าทางกันก่อนนะครับผม20วินาทีนะครับในท่าสควอทแจ็คหรือว่าป๊อปสควอทนะฮะจังหวะที่เราลงนะครับเราเปิดปลายเท้าออกแล้วเวลาที่เราย่อนะครับยืดอกหลังตรงต้นขาขนานพื้นแล้วก็จำขึ้นมาแบบนี้ฮะถูกต้องเดี๋ยวเรา recover สัก20วินาทีลงน้ำหนักเบาๆนะฮะต่อไปนะครับท่าที่2นะฮะผมจะใช้เป็นท่าเบอร์ปี้เราจะเริ่มจากวางมือแบบนี้แล้วดีดขาเกร็งหน้าท้องแข็งแล้วจำขึ้นมานะฮะถ้าใครไม่ไหวอยู่กับพื้นได้นะครับแบบนี้3 2 1 let's go เกร็งท้องนะฮะแล้วโดดออปชันนะครับถ้าใครไม่ไหวหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราเหนื่อยเราใช้ก้าวขึ้นก้าวลงแล้วยืนยกแขนแบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวนะครับแบบฟูลออปชันเลยเอ๊บลงน้ำหนักเบาๆนะฮะโดดไม่สูงมากเอ๊บอีกหนึ่งครั้งฮะเอ๊บรีคัฟเวอร์โอเคฮะผ่านไป2ท่านะครับท่าที่3นะครับเป็นไอสเกตเตอร์เรากระโดดด้านข้างแบบนี้สลับซ้ายขวานะครับเวลาเล่นท่าไอสเกตนะฮะเกรงสะโพกกับต้นขาด้านข้างนะฮะถ้าเราออกแรงได้ถูกต้องจะรู้สึกตึงก้นนะต้นขาด้านข้างกระชับเลยนะครับโค้ชมาย
1: ได้เลยค่ะ
0: 3 2 1 5ไอสเก็ตฮึบออปชั่นนะครับถ้าใครไม่ไหวเอาเบาๆแบบนี้ดันสะโพกด้านหลังแต่ถ้าใครไหวนะฮะแกว่งแขนมากขึ้นออกแรงถีบลำตัวเราไปด้านข้างซ้ายและขวานะครับแกว่งแขนนะฮะช่วยในการทรงตัวออกแรงได้ดีขึ้นนะฮะ3 2และ1อันนี้คือเลเวลที่1ของวันนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเรากลับไปใช้ท่าสควอทครับโค้ชมายแต่ทีนี้ป๊อปสควอทบอกควอเตอร์เทิร์นนะฮะเราย่อแบบนี้ใช่ไหมฮะพอขึ้นเราทวิสต์แล้วกลับทวิสต์ให้ลำตัวเราอยู่ด้านข้างนะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้า1 2 let's go ย่อฮึบฮึบแบบนี้นะฮะเวลาให้เราเทิร์นนะฮะเราเกร็งสะโพกด้านข้างลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าแล้วย่อในท่าสควอทเหมือนเดิมอันนี้คือออปชันที่2นะครับวันนี้เนาะถ้าใครไม่ไหวเราใช้สควอทแบบนี้ได้ถ้าใครไหวฮะบิดเอวเฮ้ยเฮ้ย ไปดูเลเวลที่2กันบ้างเมื่อกี้เบอร์ปี้ทีนี้เราเพิ่มการพุชอัพหรือว่าวิดพื้นนะฮะเจาะเหี้ยลงไปวิดพื้น1ครั้งและกระโดดหรือถ้าใครไม่ไหวนะฮะวางเข่าแล้วดันแบบนี้ได้ Let's go ลงน้ำหนักเบาๆนะครับผมถ้าใครไม่ไหววางเข่าก่อน1ครั้งดันพื้นและกระโดดนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาฝึกกันในรูปแบบของฮิตหรือว่า High Intensity Interval Training นะครับผม Recover ฮะเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันนะฮะทีนี้ Ice Skater 3ครั้งแล้วเบอร์ปี้1 2 3ดีดและเปลี่ยนข้าง
1: ว้าว
0: และยืนเหมือนเดิมฮะถ้าใครไม่ไหวสามารถเลือกออปชันหรือยืนแบบแค่นี้ได้ Let's go 3 2 1วิดพื้น1ครั้งจังหวะที่เราถีบเท้าในท่าไอสเกตเตอร์นะฮะปึ๊บออกแรงจากก้นด้านข้างของเราและถีบมาให้ใกล้แกว่งแขนนะฮะปึ๊บเราเล่นกับจังหวะและเวลานะฮะ20วินาทีในการเวิร์ก Recoverว้าวเป็นไงครับโค้ชมายฮาร์เรทขึ้นสูงมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะทำท่าแรกกันอีกครั้งหนึ่ง box squat turn นะฮะขออีกหนึ่งรอบผมมีให้สองทางเลือก squat เฉยๆหรือว่าบิดเอวด้วย let's go เทคนิคนะฮะคือการเกร็งหน้าท้องด้านข้างบิดเอวเล็กน้อยและทำให้ต่อเนื่องฮะลงให้ต้นขาขนาดพื้นเยี่ยมมากฮะบิดเอลฮึบแท็บแท็บวันมอค่ะถาม
1: ว้าว
0: เลข2ชุดนะฮะลองเอามือจับหัวใจเป็นไงกันบ้างหาเลทเริ่มพุ่งขึ้นสูงแล้วนะผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเบอร์ปี้พุชอัพนะฮะถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องวิดพื้นได้นะครับหรือวางเข่าเบาๆมา3 2 1 let's go พุชอัพแล้วจัมป์จังหวะที่เรากระโดดนะฮะเราลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าแบบนี้ย่อขาซับแรงถ้าเราลงน้ำหนักแรงจนเกินไปข้อต่อต่างๆเรารับภาระมากเกินนะฮะลงน้ำหนักให้เบาครับพุชอัพและจัมป์วันมอร์ฮึบเย้ท่าสุดท้ายนะฮะไอสเกตเตอร์พุชอัพไปด้านข้างแกว่งแขนนะฮะว้าวท่าสุดท้ายในเซตที่1นะครับผมวันนี
1: ้
0: บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆฮะเบิร์นดีมากๆ3 2 1ไอสเก็ต3 2 1จัมป์แกว่งแขนมากขึ้นนะฮะจังหวะที่เราดีดตัวไปนะฮะตัวที่เราลงปุ๊บเราวางมือก่อนแล้วดีดเท้าแบบนี้แกงหน้าท้องฝ่ามืออยู่ใต้หนกตัวเองแบบนี้ฮะแล้วลงพุชอัพอีก1ครั้ง1 2 3push up recover นะฮะว้าวเป็นไงกันบ้างฮะในเซตที่1เราจะเบรกประมาณ1นาทีนะฮะผมระหว่างนี้นะฮะถ้าใครเริ่มมีเหงื่อนะครับสามารถหา
1: ผ้าขนหนู
0: ผ้าเช็ดหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: มาซับเหงื่อกันก่อนได้นะครับเช็ดออกหรือว่าที่พื้นเราเนี่ยเริ่มมีเหงื่ออาจจะอันตรายได้เวลาที่เล่นจังหวะไอสเกตเตอร์นะครับอาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเช็คบริเวณโดยรอบเราให้ดีความปลอดภัยนะครับผมอีก45วินาทีในการเบรกนะครับผมอย่างที่บอกฮะเราสามารถสลับออปชันแบบแอดวานซ์หรือแบบอีซี่ได้ตลอดเวลา

0: นะฮะหรือถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อต่างๆเราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: อีก30วินาทีนะฮะมาในระหว่างนี้นะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าหายใจไม่ทันสามารถวางท่านี้ได้มันจะช่วยให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนนะโค้ชไมค์โค้ชสมัยเก่าๆเขาจะให้ทำแบบนี้แบบนี
1: ้ยื่นมือขึ้น
0: ยื่นมือขึ้นจริงๆถ้าทำแบบนี้มันจะเหนื่อยมากขึ้นด้วยจากแบบจริงๆมันวิจัยมานานแล้วในต่างประเทศเขาให้ใช้แบบนี้ใช้แบบนี้ฮะเอามือระวังที่หัวเข่าและหายใจให้เต็มปอดแบบนี้ฮะเลเวลที่หนึ่งป๊อปสควอต let's go ฮึบย่อฮึบ20วินาทีนะฮะในการทำเราจะกลับมาเลเวล1ใหม่อีกครั้งนึงนะฮะทวนกติกานะครับผมทำ20วินาทีแล้วพัก20วินาทีนะครับจังหวะช็อตสควอตเปิดปลายเท้าอ้าขายืดอกเกร็งหน้าท้องนะฮะ3 2 1 more โอเค recover ว้าวโค้ชมาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างฮะยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเบอร์ปี้เลเวลที่1เดี๋ยวโค้ชมาลองสาธิตแบบเลเวลที่1ให้ดูอีกครั้งนึงฮะวางมือแล้วถอยเท้าธรรมดาก้าวเท้าไปและยืนฮึบไม่ต้องกระโดดนะฮะแบบนี้แต่ถ้าใครไหวกระโดดนะฮะ let's go ฮึบจัมถ้าใครไม่ไหวทวนให้ครั้งหนึ่งฮะวางมือเกรงหัวไหล่ให้ดีฮะและถอยเท้าแบบนี้พอแล้วแค่ยืนแต่ถ้าใครอยากเบิร์นได้มากขึ้นโค้ชอยู่ด้วยกันมานานฮะอยากแข็งแรงจังเลยมาฮะสเกตเตอร์ฮะครับเย้ recover ต่อไปไอซ์สเกตเตอร์นะครับเวลาเราถีบเท้านะฮะออกแรงจากสะโพกด้านข้างกับขาหลายท่านขาไปแบบนี้จะเจอได้บ่อยเนาะโค้ชไมล์
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีตัวเราบิดเกินไปไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อสะโพกเราต้องเกรงฮะพยายามอย่าให้ขาขิวด้านในเนี่ยล้ำมาได้ Let's go 1 2ย่อขาเล็กน้อยนะฮะเกรงหน้าท้องเราแกว่งแขนเพื่อส่งตัวเราไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดฮึบเกรงหน้าท้องช่วยนะฮะยืดอกสายตามองด้านหน้าไว้ฮะฟังโค้ชไมล์โค้ชจ๊าบนะฮะหน้าตาหล่อๆสวยๆตรงนี้นะ3 2 recoverเดี๋ยวต่อไปเราไปเลย advanced level กันนะฮะ squat quarter turn หลายคนขึ้นมาอ้าวโค้ดหายลำตัวเราอยู่อย่างงี้ฮะเราจะใช้แค่เอวในการบิดสังเกตดูมันจะเป็นการเกร็งหน้าท้องด้านข้างแบบนี้เนาะ3 2 1ฮึบจะอ่ะผิดเลยผิดเลยย่อฮึบมาย่อชึบ squat turn ย่อล็อกให้ลำตัวเราอยู่ด้านหน้านะฮะละหมุนแค่ด้านล่างแท็บแท็บแท็บเยี่ยมมากฮะ3 2และ1ว้าวอีก1ท่านะครับเบอร์ปี้พุชอัพมาเทคนิคในการวิดพื้นนะฮะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเดินเข่ามาใกล้ๆลงแค่นี้ได้ไม่เป็นหาถ้าใครไหวขาตรงนะครับผมเบอร์ปี้3 2วิดพื้นด้วยนะ let's goฮึบ push up jump ฮึบถ้าใครไม่ไหวลองแบบนี้วางมือถอยเท้าวางเข่าแล้วดันแล้ว jump ฮะฮึบเรามีทางเลือกหลากหลายนะฮะในวันนี้ฮึบ one more ฮึบ yeah ไปกันต่อในท่า4ท่าที่3นะครับ ice skater
1: ได้ค่ะ
0: และเบอร์ปี้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะสับหรือใครที่ชมย้อนหลังคอมเมนต์มาหน่อยว่าโค้ชวันนี้สุดยอดหรือหนักมากเลยลองดูฮะไอสเกตเตอร์3 2 1ดีดแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเกร็งหน้าท้องออกแรงจากหัวไหล่หน้าอกหลังแขนตอนเราดันนะฮะฮึบพุชขออีก1ครั้งฮะคิมอน3 2 1ฮึบจ้าช่วงชาเลนจ์นะฮะ3เซตเลเวลที่1หรือเลเวลที่2ฮะอยู่ที่เราอยากแข็งแรงเลือกออปชันที่ฮาร์ดไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ไม่เป็นไรร่างกายไม่พร้อมโค้ชขอแบบ1แล้วกันไม่ว่ากันฮะ Let's go squat turn ย่อจังหวะลงท่าสควอตถ้าหลายคนเจ็บเข่าผมแนะนำลงแค่นี้พอครึ่งเดียวเจาะขึ้นบิดเอวเย้ฮึบชุบชุบหน้าอกหัวไหล่อยู่ด้านหน้าเชียร์ว้า เบอร์ปี้พุชอัพรีคัฟเวอร์ฮะระหว่างเซตเราสามารถวางแขนได้เลยฮะไม่มีใครมามองเราไม่มีใครรู้ว่าเราเหนื่อยฮะรีคัฟเวอร์ฮะเบอร์ปี้แอนด์พุชอัพนะฮะมา3 2 1 Let's go push และ jump เราก้าวเข้าสู่เซตที่2แล้วนะครับผมเซตนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะและหลายๆท่านที่รับชมอยู่นะครับผมจดจำท่าได้แล้วแหละออกแรงได้ถูกต้อง3 2และ recover พอเราออกแรงได้ถูกต้องเราจำท่าได้เนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสในการออกกำลังกายได้เต็มที่มากขึ้นนะฮะมาหรือถ้าใครเอ๊ะดูไม่ทันรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีรายการมากมายคอนเทนต์เพียบเลย
1: ใ
0: ช่ Ice Skate Push Up ด้านขวา3 2 1ฮึบและดีดเฮ้ย10วินาทีสุดท้ายฮะเยี่ยมมากขออีก1รอบอีก1รอบเข้มอ่ะเฮ้ยโอเค Recover เป็นไงบ้างฮะเซตที่2ผ่านระหว่างนี้เราพักเบรกกันสักนิดนึงฮะจิบน้ำเช็ดเหงื่อให้พร้อมนะฮะผมขออีก1เซตหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ฮะยังอยู่ด้วยกันนะเราไม่เปลี่ยนคลิปไม่เปลี่ยนช่องไปไหน
1: อย่าปิดทีวีนะคะถ้าเหนื่อยแล้วนะ
0: วันศุกร์หันศานะฮะช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี
1: ้
0: ออกกำลังกายสักหน่อยฮะก่อนเราจะพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือรับชมฟุตบอลรับชมกีฬาทางช่องทีสปอร์ตต่อยมีคอนเทนต์มากมายเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: มาเช้าเช้าแบบนี้ฮะออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นสมองกระตุ้นระบบประสาทของเราให้พร้อมใช้งานในตลอดวันนะฮะกับคอนเซปต์รายการเราสตรองเกตสตรองทูเกเตอร์นะเล่นพร้อมกันแข็งแรงพร้อมกันฟิตพร้อมกันนะฮะอีก20วินาทีนะครับผมฟังเสียงเรา2คนเพลินๆไปก่อนหรือหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินไปแล้วตอนนี
1: ้พูดดับ
0: เหนื่อยเริ่มเหนื่อยมากเลยฮะอีก10วินาทีนะครับในเซตนี้นะฮะ3เซต3เซต3เซตนี้ผมขอoption advance ตลอดสัญญาด้วยกันก่อนว่า advance ตลอดนะฮะ let's go squat turn และในรอบนี้นะฮะสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับเราจะทำท่าเดิมเนี่ยจนครบ3รอบเฮ้ยอันนี้คือรอบที่1 squat quarter turn นะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าบิดเอว3 2และ1ผ่านรอบที่1นะฮะว้าวขออีก2รอบฮะอึดใจเดียวไม่นานเลยฮะหรือถ้าใครท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรับชมอยู่นะไม่ทันก็เหมือนเช่นเคยนะครับรับชมย้อนหลังเปลี่ยนชุดจัดเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาเริ่มต่อเริ่มท่าแรกใหม่นะ squat turn ฮึบเหี้ยโฟกัสนะฮะหน้าอกหัวไหล่อยู่ด้านหน้าตลอดสิ่งที่หมุนคือด้านล่างเกรงหน้าท้องเกรงเอวฮึบเหี้ยลงให้ลึกขึ้นนะเกรงหน้าท้องด้านข้างไว้3 2 1รีคัฟเวอร์หายใจเข้าลึกนะฮะอีก1รอบในท่าแรกนะครับผม10วินาทีในการพักเนาะว้าวผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามพวกเราได้ง่ายๆแน่นอนฮะไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนเกินไป Let's goบิดเอวหน่อยฮะยามเช้า LS L คอร์ต้นขาทำงาน10วินาทียอให้ต่ำมากขึ้นหรือถ้าใครยืนดูอยู่ Come on โอเคเอเหมือนแบบกำลังนั่งดูอยู่อุ้ยดูได้ไงว่าเรายืนดูอยู่หรือนั่งดูอยู
1: ่ทิปค่ะ
0: จากประสบการณ์นะฮะเชื่อเลยว่าจะต้องมีคนนั่งกินข้าวแล้วดูพวกเราอยู่แค่ดูก็ฟิตแล้ว
1: แค่ดูก็เหนื่อยแล้ว
0: แค่ดูก็เหนื่อยแล้วนะเบอร์ปี้พุชอัพ Let's go Come on Jump ในท่าเบอร์ปี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มหมดแรงทำให้ช้าลงไปที่จังหวะแบบนี้ก็ได้วางมือหรือถ้าใครไม่ไหววางขา แล้วดันแบบนี้แล้วค่อยๆขึ้นก็ได้โอเคฮะรีคัฟเวอร์เดี๋ยวเบอร์ปี้อีก2รอบนะฮะเป็นท่าที่ดีมากใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยหน้าท้องหัวไหล่คอมัสเซลต้นขาทุกส่วนนะค่อนข้างดีแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะโค้ชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: มาอีก5วินาทีในการเบรกนะ
1: หายใจเข้าลึกๆค่ะคุณผู้ชม
0: เซตที่2นะฮะ
1: ใช
0: ่ Let's go และจำจังหวะกระโดดนะฮะไม่ต้องสูงเกินไปนะเอาแค่ให้รู้สึกว่าปลายเท้าเราลอยจากพื้นเท่านั้นเป็นพอแล้วปึ๊บออกแรงแบบไฮโอเมตริกนะฮะหรือว่าพาวเวอร์อีก1ครั้งนะฮะเยี่ยมมากฮะอีก1เซตอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะถ้าไม่ไหวจิบน้ำหายใจแค่นี้แล้วกลับมาดูกันต่อฮะทางบ้านช็อกโคตรโคตรเกินไปโคตร
1: ผมเชียร์ว่าทุกท่านไหวนะคะ
0: ผมเชียร์ว่าทุกท่านไหวฮะแล้วก็
1: เล่นคูมากค่ะโค้ช
0: จ๊อบจำลองน้ำหนักเบาๆเหมือนเช่นเคยนะครับเซฟข้อต่อของเราออกแรงในท่าที่ถูกต้องนะฮะถึงแม้จะเป็นการกระโดดก็ตามถ้าเราถ่ายน้ำหนักอย่างถูกจุดเนี่ยไม่มีปัญหาการบาดเจ็บแน่นอนฮะทุกท่าออกกำลังกายดีหมดฮะโอเครีคัฟเวอร์ท่าสุดท้ายของวันนี้3รอบนะฮะไอสเก็ตเตอร์และพุชอัพนะฮะว้าวรีคัฟเวอร์หายใจนิดนึงนะถ้าไม่ไหววางมือแบบนี้เราลองหายใจเข้าช่องท้อง Let's go ไอสเก็ตเตอร์3 2 1 push up ลงน้ำหนักด้วยสะโพกด้านข้างนะครับผมชาชาขออีก1ครั้งใช่ไหม1 2 3 okay recover รอบที่1ผ่านอีก15วินาทีในการเบรกนะฮะยังอยู่ด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มพูดน้อยลงพูดน้อยลงน้อยลง
1: ไม่พูดเลย
0: เหนื่อยฮะเหนื่อยไม่ใช่อะไรเลยเหนื่อยจริงๆสุดยอด Let's go รอบนี้ฮะถ้าใครยังหยุดอยู่นะฮะเอาเบาๆได้แต่ขออย่าหยุดทำช้าไม่เป็นไรรอบสุดท้ายฮะโอเคโอ้หนึ่งรอบโค้ชมาย1รอบ
1: โอเค
0: ท่านผู้ชมทางบ้านรอบสุดท้ายนะฮะชาเลนจ์กันหน่อยนะฮะรอบนี้จังหวะที่เราวิดพื้นก่อนจะจ้ำด้านข้างเราโดดขึ้นด้านบน1ครั้งดีไหม
1: ว้าว
0: มา Let's go 3 2รอบนี้โดดขึ้นด้านบนนะฮะรับเปลี่ยนเฮ้ยจ้ำเฮ้ย Let's jump รอบสุดท้ายฮึบว้าวเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกันด้วยกัน
1: โอเคค่ะหลังจากที่เราพักเบรกไปจิบน้ำแล้วเช็ดเหงื่อกันแล้วนะคะโค้ชจับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันค่ะโค้ชจับทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันท่าแรกนะคะยืดขาออกนะคะหรือว่ายืนให้กว้างกว่าหัวไหล่เนาะแล้วทีประสานมือขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกๆค่ะอึ๊บแล้วค่อยๆผ่อนเนาะโน้มตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อยยืดหลังล่างค่ะโอเคทีนี้สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่แบบว่ายังรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบยังหายใจแบบทีนี้ลองปรับการหายใจดูนะคะจะเป็นหายใจเข้าลึกๆให้สุดปอดแล้วค่อยๆผ่อนนะคะอย่างนี้ช่วยได้ค่ะทีนี้เอี้ยวตัวไปทางด้านขวาค่ะไปทางด้านข้างเนาะโอเคทีนี้เปลี่ยนด้านซ้ายบ้างค่ะโน้มตัวไปทางด้านข้างหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนนะคะช่วงที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าใช้ power ใช้พลังมากเลยนะคะคุณจ๊อบ
0: สุดยอดมากครับวันนี้เบิร์นกันได้กี่แคลอรี่ฮะรบกวน
1: โอเคค่ะน้องตัวมาด้านหน้าค่ะทิ้งสะโพกไปทางด้านหลังเนาะยืดต้นขาแฮมสตริงนะคะหรือขาด้านหลังโอเคค่ะทีนี้น้องตัวไปทางด้านขวาค่ะงอเข่าขวาเล็กน้อยไปเท้าชี้ไปด้านหน้านะดีค่ะและทีนี้เปลี่ยนคางมาโ ดีมากยืดเยอะๆนะคะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตึงเนาะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกตึงแล้วเนี่ยแล้วแบบยังไม่มากพอเนี่ยอย่าไปฝืนนะคะเดี๋ยวเกิดอาการบาดเจ็บเนาะกล้ามเนื้อจะอักเสบได้โอเคค่ะทีนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันหัวเข่าออกนอกบิดซ้ายขวาอุ๊ยเข่าดังก๊อกแก๊ก
0: ตึงไปหน่อยฮะตึง
1: ไปเปลี่ยนข้าง
0: กระดูกลั่นฮะ
1: กระดูกลั่นทีนี้ใช้ศอกนะคะนำหัวเข่าและค้างไว้เนาะยืดเป็นขาด้านในแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวแล้วทีนี้ยืดหัวไหล่ค่ะยืดหัวไหล่เข้าหาลำตัวนะคะกดหัวไหล่ลงเนาะยืดอกขึ้นทีนี้เปลี่ยนข้างบ้างค่ะว้าวโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณจับ
0: โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากเราไม่มากก็น้อยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงก็ฝากติดตามรายการของโค้ชไมค์โค้ชจับและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับทุกวันเวลาเดิมเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมอยากรับชมคอนเทนต์ต่างๆของทางทีสปอร์ต7เราก็สามารถรับชมได้เลยทั้ง YouTube และ Facebook นะฮะ
1: ใช่
0: เสิร์ชทีสปอร์ต7ก็จะมีคอนเทนต์เพียบเลยนะฮะสำหรับนี้พวกเรา2คนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใครเป็นเจ้าของโพสการ์ดใบนี้นะครับ
1: เป็นโพสการ์ดของผมเองครับ
0: โอ้โหเราหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมากสุดยอดแล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตยาครับ
0: แล้วอีก2คนอยู่นู่นคือใคร
1: เป็นน้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับเพนนีหยวนเฮ้ยเพนนี
2: สวัสด
0: ีครับสวัสดีครับน้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู
0: ่ถ่ายนกอยู่เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับทีเจเรก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม bird watching หรือว่าการดูนกนะครับแล้ววันนี้จะพาทีเจไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ
3: Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
0: What a beautiful day. เด็กๆอยู่กับธรรมชาติทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี
0: ้แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ๆชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกันแล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเช่นเอาคำง่ายๆนะครับคำว่าธรรมชาติ
1: nature
0: เก่งมากนะครับแล้วอีกหนึ่งคำก็คือเอาคำง่ายๆนกBird ครับคำสุดท้ายก็คือการดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมากธรรมชาติก็มีหลายประเด็นชอบด้านไหนครับเช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แทนี
2: ้ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะแล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับ นั้นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีคร
0: ับ นั้นจะเรียกว่า gibbon น้องต่างครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องต่างชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได
1: ้นกกระจอกเทศ
0: นี
1: ่ในประเทศไทยไม่มี
0: ครับ
1: ที่บินไม่ได
0: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
4: ostrich
0: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: Kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมากเพนกวินเพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
4: กล้อง
0: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่2พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
0: อ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่
0: หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
4: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
4: ช้าง
0: จริงเหรอโอ้
4: กระทิง
0: ลิงโอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
4: elephant
0: very good กระทิงคำนี้คือ
4: bull
0: และลิงไม่อยากเจ๊ก
1: Monkey,
0: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับ
0: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: mouth
0: เก่งมากถูก mouth คำที่2หางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
4: wing
0: เก่งมากหยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยสวย
1: อันทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
0: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเกว่าใช้mouth ใช่ไหม
1: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
0: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak เห็นแล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
4: tail
0: ถูกไหมครับตัง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field
4: field
0: ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
0: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
4: leg
0: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
0: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
0: แล้วคำว่าหัวแล้วที่ใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้มั้ย
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
0: โอ้ crown มันมงกุฎน้องเพนนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: กล้องสองตาก
0: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
4: binoculars
0: ใช่แล้วนะและ5แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
4: กล้องถ่ายภาพ
0: กล้องถ่ายภาพ camera
4: Camera.
0: เสียงดีครับเก่งมาก
4: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนคือ rain coat
4: rain coat
0: หรือจะเรียกว่า rain jacket
4: rain jacket
0: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
4: ้ก็มีไม้เท้า
0: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane
4: cane
0: หรือมีคำอื่นด้วยนะครับ walking stick
4: walking stick
0: มีอะไรอีกไหม
4: สมุดบันทึก
0: ง่ายๆเลยนะครับnotebook
4: notebook มีหนังสือดูนก
0: bird book
4: bird book
0: ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
5: ก็มีตรงบ่อน้ําจะมีเป็นพวกนกน้ําครับ
0: ครับ
5: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
0: ับ อ๋อคําว่าบึงน้ําคือ lake ไม่ได้ออกเสียงว่า leg leg แปลว่า
4: ขา
0: แต่คํานี้มันออกเสียงว่า lakeเก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ bird watching tower
4: bird watching tower
0: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
1: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
0: คร
1: ับ
0: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
1: ก็เปิดกล้องนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
0: โ
1: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
1: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
0: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
1: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
0: นี่จะเรียกว่า tripod
4: tripod
0: แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
1: 3
0: 3เพราะมีอะไรครับ
1: 3ขา
0: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศามุมองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหน
1: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
0: อ๋อโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
1: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
0: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
1: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
0: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
4: นั่น
1: อยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
0: อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ได้ไหมครับ
0: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทีจะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเจอร์ไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
0: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
4: local bird
0: resident bird
4: resident bird
0: native bird
4: native bird
0: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบนึงก็คือนก
1: อพยพ
0: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
4: migratory
0: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยฮะ
1: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
0: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
1: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
0: โอเค
3: Not only did the students learn new

0: English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Dak, Yun, and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find.
1: Ah, บรรยากาศดีดีนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
1: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
2: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
1: อ๋อมันรอบๆประเทศไทยแบบหลายที
2: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
1: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
2: path
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
2: rest stop
1: ใช่แล้วนะพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
2: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
1: ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
2: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
1: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
2: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
1: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
2: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
1: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า
2: species
1: ตั้ง what's your favorite species of bird
2: hornbill
1: Yuan what species do you like
3: I don't have
1: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
4: I don't have
1: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
2: ตะกูนกฮูกครับ
1: นกฮูก Great horned owl
5: Great horned owl
1: ตัวใหญ่และโอ้มันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
2: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
1: ไป let's goถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
2: ทิเช่เกรกครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งภาพจากทิเช่เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
1: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
2: ถ่ายนกครับ
1: โอเคทิเช่เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะ
2: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
1: ใช้คำว่า speak softly
5: speak softly
1: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
5: Be quiet.
1: Lower your voices.
5: Quiet!
0: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again.
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหม
6: ไม
1: ่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีเจก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
2: bird nest
1: เก่งมาก oh what is this
6: flower
1: ดอกไม้ did you get any animalsNo animals. แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
7: ตลอด
8: ฮานอย
1: ผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
7: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
1: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติTang, what about you? What did you get?
9: Whoa!
1: นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
1: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำรังครับ
1: Oh, building the nest. Teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
8: อยาก
1: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลย

0: ดูดีกว่าครับนี
1: ่นกเขาใหญ
2: ่คู่เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับชายใดหรือเปล่า
1: ได
2: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
1: ก็มีนก

0: ไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟอลคอนนะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามนะพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
1: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
0: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
1: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching tower
1: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
0: local bird
1: มีคำอื่นหรือเปล่า
0: resident bird
1: native bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย
3: I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning.
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. WingB. Crown C. Shell Tick-tock, da-da-da-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Shell เพราะ Shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้โ
5: อการออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคําดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
6: 3
5: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
6: 3
5: thanks
6: think
5: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
6: thin
5: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
6: thing
5: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
6: Thursday
5: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้

เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the อืมโอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the they โอเค those สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิ้ลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กอัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอ่ะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค่ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แ
1: บบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน
0: okay.
1: ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้

0: คะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากเสียงเป็นคนที่ชอบการพากเสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยม
1: ัน
0: ต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากเสียงเนี่ยแหละค่ะต
1: ั้
0: งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆๆเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเว้ยเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
0: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูเอ้าทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าอื้อเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มานะครับของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผาไม่ยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
8: คาถาแยกเงา
2: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองล่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube จากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายใน

0: ไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน200,000ด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5 เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้วเอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเองถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นครับผมถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขาครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะเสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตาม

0: แต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมุติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะ1คือมั่นใจ2คือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้2อัน
1: ใช่2อันนี้สำคัญมาก
0: อ๋อแล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไร
0: บางคน
1: แบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงิน

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: อย่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาวอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ง่ายๆเอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเอ้ยเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
1: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
1: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ๆอ่ะดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะฮะช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท Student Visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์เคนเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับได้ครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะ

แล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorseนะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัฒน์แสงทองครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เน
2: า
1: ะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่ก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทย

0: ภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: Brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
0: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AVC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนอะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Fight TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fire จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาจบไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for Fire
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษกับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า much แล้วก็ many ที่มีความหมายว่ามากนั่นเองค่ะ
2: น้องๆทราบกันไหมคะว่า much กับ many ต่างกันตรงไหนคำว่า much กับ many นะคะแปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะต่างกันตรงที่ much นะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า rice ข้าวค่ะนับไม่ได้เป็นเอกพจน์ sugar นับไม่ได้ใช้เป็นเอกพจน์นะคะส่วนคำว่า many ค่ะเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น chairs เก้าอี้นับได้ใช้เป็นพหูพจน์ได้นะคะ table นับได้เป็นพหูพจน์ได้เช่นกันค่ะ
1: เรามาดู many กันบ้างค่ะคำว่า many ที่แปลว่ามากนะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์หลายสิ่งตัวอย่างเช่น many chairs เก้าอี้หลายตัว many tables โต๊ะหลายตัวนั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าเราจะเจอคำว่า much แล้วก็ many กันที่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Hey you, hey you.
4: Hey, มึง Hey, มึง
3: Hey you, hey you.
4: Hey, มึง Hey, มึง
3: Hey, มึง Hey, มึง
4: Hey you, hey you.
5: Hey, มึง Hey, มึง
3: Hey. อ้าวอยากมีเรื่องเหรอ
4: ทำไมพูดอย่างเง
3: ี้ยอ้าวก็พูดยังไงอ่ะ Hey, มึง Hey, มึงพูดกับคนไทยมึงได้ยังไงอ
4: ่ะอ้าวแล้วพี่ไปบอก Hey you กับฝรั่งได้ยังไง
3: อ้าวก็เรียกแขกนี่ประจำมา Hey you
4: แล้วมีคนขึ้นไหม
3: ไม่มี
4: แหมก็ได้ละสิครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเนี่ยนะครับไปบอก Hey you, Hey you ไม่ได้นะครับ Hey you เหมือนกับคล้ายๆกับเฮ้ยนายเฮ้ยมึงมันแบบกันเองเราจะดูดุไปหน่อยครับ Excuse me please
3: Excuse me please
4: Oh
3: What you find
6: I find
3: I find อีกแล้วเหรออ
4: ะไรเนี่ย
3: โอ้โหอะไรนี่ฝรั่งด่าผมอีกแล้ว
4: ด่าว่าอะไร I find I find ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราจะถามฝรั่งว่าหาอะไรอยู่ด้วยนะครับต้องถาม What are you looking for ไปถาม What you find จะแปลว่าเจออะไร What are you looking for ไหว้พระที่ไหน
3: วัด
4: น้องพ่อคือ ทาสี
3: 1
4: 2 3
3: Go
4: รวมกัน

0: What are you looking for?
1: I'm looking for a cab.
0: I am a cabby. Are you messenger?
1: Song Kong Tinai Cup.
0: Song Song Ta Thorn.
1: Hey! Passenger.
0: Messenger. Passenger. Passenger. คืออะไรครับ
2: Messenger คือคนส่งเอกสารคนส่งข้อความคนส่งของใช่ไหมครับแต่ Passenger คือผู้โดยสาร You are a cabby หรือ taxi driver so he is a passenger.
0: What is your destination?
1: I'm going to the Oriental.
0: Oriental.
1: Oriental.
0: Oriental. เชื่อสิอยู่เมืองไทยมานานแล้ว Oriental.
1: Oriental.
0: Oriental.
2: ก็ที่เดียวกันละครับสำเนียงไทยนะครับ Oriental.แต่ฝรั่งต้อง
0: Oriental
2: เดี๋ยวคุยกันไปเรื่องเข้าใจไหมผมเมื่อกี้ก็ถือที่เดียวกัน
0: Oriental
1: How much is the fare?
0: Oh, don't worry, the fare is fair
1: Okay, do I have to bargain?
0: Bargain?
2: Bargain อะไรเราเขาบอก bargain โอ้เสียงเก้นกันชัดเจนมากคุณผู้ชมครับเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดมิเตอร์กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการ bargain bargain คือการต่อรองนั่นเองนะครับ bargain เราอาจจะนึกว่ามันคือ negotiate negotiate คือเจรจาการค้านั่นก็เวอร์ไปครับแค่ต่อราคา bargain ก็พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น bargain ที่พี่เอกพูดนะครับเขาเรียกว่า gay bar ไม่ใช่ bargain
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า much แล้วก็ many กันที่ประโยคไหนกันบ้าง
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า how much is the fare
3: ค่าโดยสารมีราคาเท่าไหร่ทำไมถึงใช้ how much ไม่ใช้คำว่า how many คะก็เพราะว่าน้องๆต้องมาสังเกตที่คำว่า the fare ที่แปลว่าค่าโดยสารนั่นเองค่ะคำว่าค่าโดยสารเป็นคำนามที่นับไม่ได้น้องๆเลยต้องเป็น how much นะคะใช้กับนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะทีนี้เรามาแยกกันดีกว่าว่าอะไรที่นับได้บ้างแล้วอะไรที่นับไม่ได้วิธีการดูนะคะก็คือคำนามนับได้เนี่ยเราจะสามารถระบุจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันตัวอย่างเช่นหมา1ตัวแมว1ตัวเก้าอี้1ตัวโต๊ะ1ตัวแบบนี้ค่ะคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่สามารถระบุจำนวนแบบนี้ได้มันจะมีเยอะมากหรือว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่สามารถที่จะหยิบมันนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
4: มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการใช้ much กันนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีเงินมากเราจะพูดว่า I have much money ฉันมีเงินมากเห็นไหมคะคำว่า money นับไม่ได้นะคะเราใช้ much นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่มีเวลามากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't have much time เห็นไหมคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ much นั่นเองค่ะ
3: เรามาดูคำว่า many กันบ้างนะคะคำว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะคำว่า many แปลว่ามากใช่ไหมคะเราใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายๆสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นมีปากกาหลายด้ามอยู่ในกระเป๋าของฉันเราจะพูดว่า there are many pens in my bag หรืออีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอยู่กันหลายคนในห้องเรียนเราจะพูดว่า there are many students in the classroomน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ many กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์ค่ะ
4: เอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า much กับ many กันเป็นแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อที่1ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีการบ้านเยอะมากเลยเราจะพูดว่า I have homework ใช้อะไรดีคะระหว่าง much กับ many ติ๊กตักติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ much นั่นเองค่ะ I have much homework ฉันมีการบ้านเยอะคำว่า homework การบ้านนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า much นั่นเองค่ะ
3: ข้อที่2นะคะเรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะถ้าครูเพชรจะบอกว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเราจะพูดว่าอะไรดี He has friends ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า much กับ many ติ๊กตอกติ๊กตอกให้น้องๆสังเกตนะคะว่าคำว่า friendsเติม s เนี่ยเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ much หรือ many ดีนะใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า many นะคะเพราะว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งที่เป็นพหูพจน์ he has many friends เขามีเพื่อนมากต่อไปนี้นะคะครูเพชรจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าประโยคที่มีคำบอกปริมาณอยู่ที่ไหนกันบ้าง

0: Many of the temples in downtown Lampang were built in the Burmese style.
1: ถูกต้องครับคือวัดหลายๆวัดนะฮะรวมถึงวัดศรีชุมที่เราอยู่วันนี้ด้วยนะครับก็คือสร้างโดยแบบมีสถาปัตยกรรมนะฮะมีศิลปะแบบพม่าถ้าดูนะทำไมเป็นงั้นไม่รู้เนาะ
0: Well, this is due to the fact that for two centuries, the entire Lanna Kingdom was in the hands of the Burmese.
1: เอานับกันดีๆประมาณ218ปีโดยประมาณนะครับที่ล้านนาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองเลย
0: ใช่
1: ทั้งอาณาจักรเลย
0: And even after the annexation of Lanna into Siam, a large number of wealthy Burmese continued to operate businesses in Lampang.
1: Oh, แม้ว่าจะมีการ annex ก็คือว่าเปลี่ยนจากล้านนาในกับสยามเนี่ยไปอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นพ่อค้าชาวพม่าเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะค้าไม้นะฮะอยู่ที่นี่ทำมาหากินที่นี่
0: ใช่ mostly in the logging industry.
1: Oh, เข้าใจ
0: Being devoted Buddhists.Part of the harvests and proceeds were used to build temples with a touch of the Burmese architectural style
1: เข้าใจแล้วก็ด้วยที่ว่าพอมาค้าไม้กำลงกำไรเยอะแยะเนี่ยก็เอารายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม harvest คือการเก็บไม้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ proceeds คือกำไรที่นี่หน่อยๆเนี่ยก็เอามาสร้างวัดก็เลยมีกลิ่นอายเบาๆนะฮะของสถาปัตยกรรมแบบพม่า
2: ไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เจอคำว่ามากกันไหมคะ
3: ครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากที่เราเจอกันในรายการ Itchy Feed เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เน็ตจะบอกว่าจอห์นเป็นคนมีเพื่อนมากมายเลยในประเทศไทยเราจะพูดว่าJohn has a large number of friends in Thailand. John มีเพื่อนเยอะแยะเลยในประเทศไทยเห็นไหมคะคำว่า friends เราเติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เด็กต้องการจะบอกว่ามีหนังสือมากมายเลยในห้องสมุดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า there are a large number of books in the library.เห็นไหมคะคำว่า books เติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจากคำว่า a large number of แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า a large amount of นั่นเองค่ะแปลว่ามากเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ a large amount of เนี่ยนะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they need a large amount of money เห็นไหมคะคำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันมีงานจำนวนมากเลยที่จะต้องทำให้เสร็จค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my father has a large amount of work to completeเห็นไหมคะคำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะ
3: ทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆคำว่า a large number of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเป็น a large amount of แปลว่ามากเหมือนกันเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะน้องๆลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ there are animalsIn the zoo มีสัตว์หลายตัวเลยค่ะอยู่ในสวนสัตว์เราจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง a large amount of กับคำว่า a large number of ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตที่คำว่า animals นะคะเติม s เป็นคำนามที่นับได้พหูพจน์เราจะใช้กับคำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก a large number of กับ a large amount of แล้วนะคะครูพี่นุ่นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมาแถมให้น้องๆนั่นเองค่ะคือคำว่า a lot of คำนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะ a lot of นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจนที่เขาสามารถบวกได้ทั้งคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ a lot of กับคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสือจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าI have a lot of books เห็นไหมคะคำว่า books หนังสือเป็นคำนามนับไ เติม s นะคะเราสามารถใช้ a lot of ได้ด้วยค่ะ
3: อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น we had a lot of fun at the party last night พวกเราสนุกมากๆเลยเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้ค่ะน้องๆเห็นคำว่า fun ไหมคะคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า a lot of นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่จะพาน้องๆไปพบกับรายการ
4: Work Up King
3: น้องๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆสะกดคำกันได้กี่คำแล้วเราก็สะกดตามเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: Good morning Vocab King
6: ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
7: Good luck welcome to spelling dictation 20 words listen carefullyThe first word, number one, broom, broom. Number two, napkin, napkin. Number three, cabbage, cabbage.Number four, vegetable, vegetable. Number five, daughter, daughter. Number six, volleyball, volleyball.Number seven, forward, forward. Number eight, rectangle, rectangle. Number nine, naughty, naughty.Number 10, different, different. Number 11, economic, economic. Number 12, society, society.Number 13, education, education. Number 14, gravity, gravity. Number 15, college, college.Number 16, museum, museum. Number 17, confidence, confidence. Number 18, monument, monument.Number 19, instruction, instruction. Number 20, model, model.
6: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20คำ
8: เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าทั้ง20คำนั้นแต่ละคำสะกดแบบไหนกันบ้าง

0: broom, napkin, cabbage, vegetable, daughter, volleyball, forward, rectangle, naughty, different, economic, society, education, gravity, college, museum, confidence, monument, instruction, model.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าแต่เอวันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
2: วันนี้นะคะรายการ World Cup King มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า different ที่เป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective นะคะแปลว่าแตกต่างลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ Thailand and England are very different ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ไปขยายคำว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทีนี้พอเขาเป็น adjective แล้วเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะ
1: หลายคนนะคะคงจะสับสนคำว่า different ลงท้ายด้วย ent ที่เป็น adjective กับ difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามค่ะถ้าลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างถ้าลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณช่วยบอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างกระเป๋า2ใบนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่าCan you tell me the difference between these two bags? เห็นไหมคะคำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามนั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจการใช้ different กับ difference กันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่ารถเหล่านี้แตกต่างกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี These cars are ใช้อะไรดีคะระหว่าง differentกับ difference ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า different ent นะคะที่เป็น adjective เพราะว่าเราวางในตำแหน่ง adjective ค่ะต้องการที่จะไปขยายรถเหล่านั้น these cars are different ent เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่ารถนั่นเองค่ะใช่ค่ะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ใส่ใจในน้ำเบื้องหลังความสบายมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: はい、こちらでございます。成田さん。
4: うん、もう見が素敵な。
3: お、ここは、
5: はい、ここが湯畑ですね。町の中心地で湯畑でございます。
4: ครับ、なที่นี่นะครับ、ก็จะนั่งแล้วก็จะเห็นนะครับ、เป็นแหล่งที่ออนเซ็นเนี่ยผุดออกมาครับ、และทางเลวกังโรงแรมต่างๆก็จะรับน้ำออนเซ็นนะฮะ、ไปนะครับ、นี่ก็เป็นแหล่งบ่อกำเนิดออนเซ็นครับ
6: ที่นี่มีจุดเด่นที่ออนเซ็นโดยแท้จริงค่ะเพราะเป็นต้นน้ำของน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าชิราฮาตะออนเซ็นที่ไหลมาจากภูเขาสูงค่ะมีอุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากเพราะมีความเป็นกรดอยู่สูงสามารถรักษาบางโรคได้แต่52องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนเกินไปนะคะจึงต้องพักน้ำไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่42องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเติมน้ำอื่นลงผสมลงไปค่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแน่นอนค่ะ
7: 今日はちょうど湯畑の配管掃除をやりますのでその作業をご覧ください
4: ああぜひお願いしますท่านบอกว่าจะให้เราไปดู specialist นะครับซึ่งเป็นคนดูแลอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องกรรมฐานเรื่องออนเซ็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ
7: ใช่ท่านบอกให้ช่วยใช่
4: นี่นะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำของออนเซ็นที่ผุดออกมานะครับนี่เขาบอกว่าประมาณ55องศานี่เรายืนห่างจากน้ำนะครับยังรู้สึกอุ่นเลยนะตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าไปอาบนะจะแสบนิดหน่อยครับแสบกับผิวนิดหน่อยครับก็จะเอาน้ำนะฮะแหล่งต้นน้ำเนี่ยนะฮะ

0: ท่อไปนะครับไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดมี specialist ก็คือเป็นคนรักษาน้ำเป็นคนรักษาออนเซ็นครับ
1: されてる
2: か。あったかいですね。こういうと。
1: あったかいですね。
2: 結構重いですか。
1: 結構重いですね。やってみますか。
2: ครับผมนะอยู่ในขั้นตอนที่นะฮะกำลังล้างท่อที่ผ่านออนเซ็นนะครับเป็นท่อออนเซ็นท่อพิเศษนะครับซึ่งนะฮะเขาบอกว่าจะมีกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยฮะอยู่ในท่อนะครับต้องล้างบ่อยๆเพราะว่าสารเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะก็จะติดท่อแล้วน้ำจะไหลไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้างดูครับเขาบอกให้ผมลองทำดูนี่จะลองทำดีไหมเนี่ย
3: หลังจากล้างท่อแล้วก็จะต้องไปปล่อยน้ำที่ปลายท่ออีกฝั่งเพื่อให้กรรมฐานที่ถูกขูดออกมาไหลออกไปจากท่อค่ะ

0: เริ่มขุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนขาวๆนี่เป็นตะกอนที่ล้างไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นโอ้โหฉุนเลยอ่ะเหลืองอ้อยเลยนี่คือตะกอนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูโนฮานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ของออนเซ็นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเรียกนะคะกรรมฐานจากน้ำแร่เรียกว่าดอกไม้ออนเซ็นฟังดูอ่อนโยนขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
2: เรื่องน้ำนี่น่าสนใจนะคะสะอาดแล้วก็น่าไปแช่มากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแล้วเมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะน้องๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า water เช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I would like some water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามแปลว่าน้ำนั่นเองค่ะ
2: คำว่า water ที่ครูพี่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ water เป็นคำนามแปลว่าน้ำใช่ไหมคะแต่ครูพี่นัทมีข้อสังเกตค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า water เนี่ยถ้าเป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น she is watering the flowers เธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแหละค่ะคำว่า watering นะคะคือคำว่า water ที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำนั่นเองอย่าใช้สับสนกันนะคะใช้ให้ถูกต้องเลย
3: นอกจากคำว่า water นะคะที่แปลว่าน้ำนะคะเราก็จะมีคำว่า drinking water ที่แปลว่าน้ำดื่มนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า there is drinking water on the table เห็นไหมคะคำว่า drinking water แปลว่าน้ำดื่มนะคะ
2: คำต่อมานะคะคือคำว่าน้ำแร่นั่นเองค่ะคำว่าน้ำแร่นะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า mineral water ที่แปลว่าน้ำแร่ค่ะเป็นคำนามตัวอย่างเช่น could you buy me a bottle of mineral water please ขอให้ซื้อน้ำแร่มาฝากฉันสักขวดนึงได้ไหมเนี่ยแหละค่ะคำว่า mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะ
3: นอกจากคำนามที่แปลว่าน้ำแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำสองคำนี้นะคะคือคำว่า take a bath กับ take a shower น้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ไหมคะความแตกต่างก็คือคำว่า take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างค่ะส่วนคำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงดีกว่า
3: ข้อแรกนะคะ much กับ many แปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะ
2: ข้อ2นะคะ a large number of ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ส่วน a large amount of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วนคำว่า a lot of ที่แปลว่ามากเหมือนกันเนี่ยใช้กับทั้งคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคำว่า different ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างและก็คำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะ
2: ข้อที่4นะคะเราเติมพลังคำศัพท์กันไปคำว่า water ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำแล้วคำว่า water นะคะที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ drinking water แปลว่าน้ำดื่ม mineral water แปลว่าน้ำแร่ take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างส่วน take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปกับรายการ English Level Up กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ

0: เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าน้องๆอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องมันทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์ไปด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทก็มีสำนวนมาฝากเช่นเคยค่ะ All things are difficult before they are easy ลำบากก่อนสบายทีหลัง
0: ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกันกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิดนึงค่ะกับการที่จะต้องท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้แกรมม่าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการ English Level Up ขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: apply to everyone equally. So everyone will be able to get the benefit from our attempt, from our effort.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆหรือเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: His Majesty the King was concerned over the people severely affected by the failure of the Hue Sai Kamin's earthen dam in 2017. Even though the damaged areas had been repaired following His Majesty's royal initiative to promptly restore its functionality, he gave an order to the Royal Irrigation Department to identify the cause of the breach and find ways to reinforce the reservoir structure so that a similar incident will never happen again.
1: ทำให้ทรงเป็นห่วงทำไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: His Majesty had graciously accepted the Hue Sai Kamin Reservoir Project under his royal initiative, as he deemed it an urgent matter. The Sakonnakhon 5th Regional Irrigation Office developed a strategic plan to reinforce the structure and to increase the storage capacity of the reservoir as a long-term solution. Reconstruction began in February 2018 and was endowed with financial support from the Office of the Royal Development Projects Board.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งเราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: Renovation of the Hue Sai Kamin Reservoir was carried out using the latest engineering principles and modern-day construction technologies that were much more advanced than those existing 60 years ago. As a result, the new dam is wider, higher, and stronger than before. As the Hue Sai Kamin Reservoir had been built since 1953, sediment had gradually accumulated over time, resulting in a shallower basin. So dredging and expansion were carried out to increase storage capacity. Lastly, the Phupan Mountain Range Water Management System, known as the Ang Puang Multi-Connection Water Reservoir Network, was implemented as a long-term flood prevention strategy.
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำหุ่นทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดําเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดําเนินการในทุกอย่างที่เราทําเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้ว
0: Today the renovation of the Hue Sai Kamin Reservoir has been completed with a more durable and stable structure due to His Majesty the King's benevolence and commitment to ease suffering and bring happiness to his people
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างได้มาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
4: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem.
5: P-R-O-B-L-E-M.
1: Your answer is correct.
0: Yeah.
1: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel
6: C H A F V E R
1: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วสุครับ
0: วสุน้องวสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
8: G R A P H I C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวสุเดี๋ยวๆไหนลองน้องวสุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
8: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
9: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
9: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
9: T O U R I S M
1: Your answer is correct. Good job.
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
10: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
10: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
10: S T A C K
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
11: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
11: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
11: L U G
0: เกือบ
11: แล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GAGE
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
12: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
12: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
12: Yes
1: Okay, you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is towel
11: T-O-W-E-L
1: Your answer is

0: Correct.
1: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ใบสอบได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนิวค่ะ
1: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบ
1: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is snorkel
2: S N A K E R
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
1: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: เกมครับ
1: น้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
1: Let's play spelling
0: Your word is education
3: E D U C A T I O N
0: Your answer is correct Good job
1: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าวสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: กลุ่มมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
1: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
5: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
1: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animal Animal แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
5: ่
1: าย
5: เอาเลย
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
3: T I G R
0: No
3: T-I-G-G-E-R
0: Rabbit
3: R-A-B-B-I-T
0: Parrot
3: Pass
0: Elephant
3: E-L-E-P-H-A-N-T

0: Eagle.
1: E-N-G-L-E.
0: Monkey.
1: M-O-N-K-E-Y.
0: Zebra.
1: It's a C.
2: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
1: C-E-B-R-A.
0: Correct.
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
1: เร็วเกิน
2: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
1: คำว่าอะไรเนาะ
0: Parrot
1: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
1: จริงด้วย
2: เอารู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพี่
1: P-A-R-R-O-T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
1: พร้อม
2: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
1: สาม
2: หมายเลข3ค่ะ
1: สี่สาม
2: library รู้ไหมคะว่า library คืออะไร
1: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: we will start now books
1: b o o k s
0: shelves
1: s h e l v e s
0: Papers.
1: P-A-P-E-R-S.
0: Tables.
1: T-A-B-L-E-S.
0: Chairs.
1: C-H-A-I-R-S.
0: Title.
1: T-I-T-L-E.
0: Reader.
1: R-E-A-D-E-R.
0: Magazine.
1: M-A-G-A-Z-I-N-E.
0: Newspaper.
1: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
0: Journal.
1: J-O-U-R-N-A-L.
2: Oh, well, I am a moderator.
0: Very good.Got all of them.
2: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
0: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
1: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Planets
1: P-L-A-N-E-T
0: Planets
1: S
0: Mars
1: M-A-R-S
0: Venus
1: Venus.
0: Saturn.
1: S-A-T-U-R-N.
0: Jupiter.
1: J-U-P-I-T-E-R.
0: Uranus.
1: U-R-A-N-U-S.
0: Mercury.
1: M-E-R-C-U-R-Y.
0: Solar System.
1: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
0: Nebula.
1: Again?
0: Nebula.
1: Pass.
0: Galaxy.
1: G-A-L-A-X-Y.
2: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
0: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
1: 9
2: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไง

0: น้องทองค่ะเลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S H I R T
2: Socks
1: S C O C K Pass
2: Dress
1: D R E S S
2: Skirt
1: S K I R T
2: Coat
1: C O T S H
2: No
1: Pass
2: Shorts
1: S H O R T S
2: Sweater
1: S T Pass
2: Trousers
1: Pass
2: Blouse
1: B R O D S
2: Sorry No
1: Pass
2: Necktie
1: N E T
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S O C K S
0: What else did she skip?
2: Sweater S W E A T E R
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
2: you spell necktie N E C K T I E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
5: n u r s e
2: artist
5: Artist
2: Dentist
5: Dentist
2: Driver
5: Driver
2: Postman
5: Postman
2: Singer
5: Singer
2: Soldier
5: Soldier
2: Banker
5: Banker
2: Farmer
5: Farmer
2: Policeman
5: Policeman
2: Try again
5: Policeman
0: Oh
2: Very good
0: All the way แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่าน
0: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด

0: The greatest donation is to forward endlessly.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
0: Good morning. Bye bye.
3: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าเทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋อ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวชิทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriouslyสำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ OMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรัลชิคๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's insane หรือ that's unbelievable that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: ปุญญฤทธิ์ยันทจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขม